0: แข็งแรงขึ้นไหมเขาเรียกใจเราแข็งแรงขึ้นไหมการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าเพื่อปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
1: ็
0: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกว่าทำไมต้องทำอ่ะอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยนะมันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาโลกสัตว์แต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอกับความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แหมแต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดต่อตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อันนี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วยหมดก็พาเอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
0: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าไปปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั้นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัตถุประสงค์ของการทำ CSR
1: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี คือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากาวเปิดกาวปิด
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเราทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได
0: ้
1: ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำกันบ้านสมมติว่าถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำกันบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
0: พนักงานก็จะไม่มี
1: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
0: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
1: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละ
0: บ
1: วกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
0: ใช
1: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินหมายปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดแต่ไม่เข้าใจเหรอว่านั่นน่ะคือจิตอาสา
0: ตีความกันไม่ถูกอีกละ
1: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
0: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
1: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่งตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
0: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
1: เอาตัวเองก่อน
0: ครับ
1: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
0: ครับ
1: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเขาจะอันนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ CSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ผิดมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
0: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
0: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
1: ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถามซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบคกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
0: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เ
1: ฮ้อเสียงใครพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: เซ็กซี่เราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคราวนั้น
2: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
2: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
1: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

0: รัชกาลที่1
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบ

และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เป็นตั้งแต่ยังเป็นสาว
1: ๆวันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักสานย่านลิเผารุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิเผามานั่งสานและแม้วันนี้เส้นย่านลิเผาที่รีดเหลาจะไม่ละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้

0: แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชเสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได
1: ้
0: จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
2: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรได้รับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
0: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอยะครูยะโกะที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิเผาไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักสานย่านลิเผาในหมู่บ้านยะโกะหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
3: ตอนยากก็เส้นเล็กแล้วก็วายก็เล็กตอนแรกๆครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยมาทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
0: จักสานย่านลิเผาเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เองด้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสานย่านลิเผาได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยะโกหนุ่มก็ได้รับพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกะได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิเผาในจังหวัดนราธิวาส
3: แต่ก่อนก็ยากจนไม่มีอะไรเลยแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ตู้ได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้หัวได้ควายให้ซื้อเท่านั้นแหละ
2: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนคนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้จะทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ

ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
2: เฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยโอ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: เฮ
5: ้
2: ย
5: เฮ้ยเ
2: ฮ้ยโ
5: หโอ้ยยินดีต้อนรับสู่ปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
6: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะ
3: เฮ้ย
5: นี่ไง
2: เว้ย
5: โอ้ย
4: โอ้ยหูยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: เม่นเขาชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อย
7: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
7: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
7: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
7: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
7: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่การไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
8: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่การจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
4: ไม่ได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
7: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่ของข้าของข้าของข้าของข้า
7: ไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
7: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหน้ากากข้า
3: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันแล
7: ้
4: ว
7: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
5: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
7: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
8: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนน้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: วนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ย

0: แต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
2: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันเก้า
2: เฮ้ยรถเฮ้ยด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทางนี่แหละ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
7: ๆพร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนที่พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
7: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
7: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
7: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับ
6: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
7: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี่
7: อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะ

0: แล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
5: ครับ
6: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
7: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
9: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
7: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
9: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
10: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
10: ได้เลย
9: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
10: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยาก

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวปวดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูปอจะพาเด็กๆนั้นมาฝึกสมองนะจะพาเด็กๆมาชวนพินิจพิจารณาชวนพินิจพิจารณาแปลว่าอะไรชวนให้ทำไมคะคิดแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าบัตรคำที่ครูปอนำมาทั้งบัตรภาพและบัตรคำเหล่านี้นะคะนะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรมีภาพอะไรโดยให้เด็กๆนั้นนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าออกมาจากคู่นะคะให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีบัตรคำบัตรภาพแบบครูปอนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะมาจับคู่กันหรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรเลยบอกคุณครูปลายทางก็ได้ว่าหนูเลือกภาพไหนคำไหนแล้วให้คุณครูปลายทางเขียนขึ้นกระดานก็ได้แบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเป็นตัวแทนก่อนนะคะเป็นคู่แรกให้มากันเป็นคู่นะคนหนึ่งไปจับภาพคนหนึ่งไปจับบัตรคำแล้วเอามาเจอกัน

0: ได้ไหมคะเอาล่ะมาดูว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มที่ออกได้แก่กลุ่มที่1ค่ะออกมากลุ่มที่1ปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนว่าจะเอาภาพไหนหยิบหรือยังหยิบแล้วหยิบแล้วใช่ไหมคะมาอยู่คู่กันตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยนะคะตรงกลางเลยเป็นภาพอะไรกับคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะสะกดคำพร้อมกันสัมพันธ์กันไหมภาพกับบัตรคำถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องประมือเอาละค่ะมาติดฝั่งนี้เลยลูกมาติดฝั่งนี้เลยมาๆๆๆๆๆๆๆๆนี่ภาพกับคำนี่เก่งมากเลยนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปคู่ที่2เอ้ยไม่ใช่ใช่คู่ที่2จากกลุ่มไหนดีกลุ่มที่กลุ่มนี้2เรียงเลยค่ะมาเลยมาเลยหยิบมาเลยหยิบแล้วมาเจอกันตรงกลางนะคะหยิบแล้วมาเจอกันตรงกลางยืนตรงกลางเลยนะคะนี่เลยยืนแล้วถือนิ่งๆถือจับบัตรคำดีๆค่ะเอาละค่ะเพื่อนนำภาพกับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยสะกดคำพร้อมกันค่ะคนที่ถือสะกดด้วยสะกดคำพร้อมกันสัมพันธ์กันไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปิ้งปองเอามาติดเลยเนาะติดเลยค่ะเอาภาพไว้ข้างบนนะแล้วก็เอาบัตรคำไว้ตรงนี้ติดให้ตรงๆเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะเอาละค่ะต่อไปตรงไหมคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่กลุ่มที่จะเรียงหรือเปล่าจะเรียงหรือเปล่ากลุ่มนี้4ค่ะออกมาเลยกลุ่มที่4นะคะมาจับคู่เลยภาพไหนคะเอาภาพไหนบอกคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูหยิบให้ภาพนี้กับดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆนะเอาติดไว้ให้เหมือนเดิมเนาะเอาติดไว้ให้เหมือนเดิมให้ตรงๆแล้วค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วสองคนนี้หยิบภาพกับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าย่าถูกต้องไหมคะถูกต้องสะกดคำพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะย่านี้หมายถึงอะไรอ่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าที่เป็นแม่ของคุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาติดเลยมาติดเลยค่ะลูกเอาไปติดเลยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงต่างๆขยับขึ้นไปค่ะเก่งมากแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เลยนะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้5ค่ะออกมาเลยออกมาเลยมาเลือกเลยค่ะเลือกเลยเอาภาพไหนกับคำไหนมาเจอกันยืนตรงกลางเลยค่ะยืนตรงกลางเลยนี่ตรงนี้เลยเอาละค่ะกลุ่มนี้5เลือกภาพกับคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแฟ้มสะกดคำพร้อมกันค่ะ ฟอแอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องปิงปองติดได้เลยค่ะลูกติดได้เลยนะคะถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยกลุ่มต่อไปแน่นอนต้องเป็นกลุ่มที่อะไรเนี่ยกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยนะคะมาเลือกเลยออกมาเร็วๆค่ะลูก หยิบเลยภาพนี้มายืนตรงกลางเลยนะคะกลุ่มที่3ได้ภาพกับคำนะคะชูขึ้นมาอีกนิดนึงภาพกับคำคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแก้มสะกดคำว่าแก้มพร้อมกันค่ะคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะติดเลยมาติดตรงนี้มาติดตรงนี้ขึ้นมาข้างบนมาติดตรงนี้นะนี่แล้วก็อันนี้นะคะต่อไปสุ่มอีกเหลืออีก3กลุ่มสุ่มใหม่สุ่มใหม่กลุ่มที่1ค่ะออกมาปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนตีกันแล้วไปขยับไปตรงกลางขยับไปตรงกลางถือดีๆค่ะน้องหันษาถือตึงๆกลุ่มนี้นำภาพกับคำคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าสะกดคำว่าถุงพร้อมกันค่ะคำว่าถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาไปติดเลยต่อจากคำว่าแก้มเลยค่ะลูกต่อจากคำว่าแก้มน้องหันษาน้องหันษาต่อจากคำว่าแก้มฝั่งนู้นดูมือครูปอนู้นใบผู้ช่วยใบผู้ช่วยขยับบัตรคำให้ตรงลงมาอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยค่ะลงมาอีกค่ะตรงๆนะเอาละค่ะโอเคเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะออกมาค่ะเปลี่ยนคนบ้างค่ะออกมาหยิบเลยคุยกันหรือยังไหนเพื่อนหยิบคำว่าอะไรมาเลยมาข้างหน้าค่ะถือบัตรคำสองมือค่ะสองมือแล้วค่ะกลุ่มนี้3เลือกคำและภาพคำว่าอะไรเอ่ยสะกดคำพร้อมกันค่ะเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องปฏิเลยค่ะและสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายกลุ่มนี้5ค่ะกลุ่มนี้5นะคะมาหยิบไปเลยมาหยิบไปเลยไปหาเพื่อนตรงกลางเลยยืนตรงกลางค่ะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกกลุ่มสุดท้ายได้ภาพและคำศัพท์คำว่าสะกดคำพร้อมกันค่ะเขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละค่ะเอามาติดเลยเอามาติดเลยนะจ๊ะเอามาติดเลยนี่นี่แบบนี้นะคะเอาละเยี่ยมมากๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะมาดูกันทีนี้เราได้ภาพกับคำที่มันทำไมกันแล้วคะสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมคะได้ภาพกับคำที่สัมพันธ์กันแล้วทีนี้ครูปอจะให้เด็กๆช่วยกันแยกช่วยกันจับคู่ว่าคำไหนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นประเภทเดียวกันเป็นชนิดเดียวกันอย่างเช่นสมมติครูปอนำมะลิกับเฟื่องฟ้ามะลิกับกุหลาบง่ายๆมะลิกับกุหลาบมามันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรเดียวกันเป็นดอกไม้ทีนี้ครูปอจะให้เด็กๆลองช่วยกันหาความสัมพันธ์ว่าคำทั้ง8คำนี้มีอะไรที่เป็นคำที่สัมพันธ์กันอะไรดีอะไรดีอะไรนะ
1: ก
0: ุ้
1: งก
0: ับ กุ้งกับกาเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องกุ้งกับกานะคะกุ้งกับกาเดี๋ยวครูปออันนี้นะกุ้งกับกานี่นะเดี๋ยวครูปอเอาไปติดใหม่เอาไปติดใหม่นะเอาไปติดใหม่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะ กุ้งกับกาใครเป็นผู้ช่วยครูปอดีน้องบี

0: มาเอากุ้งกับกานะคะติดกันไว้แบบนี้เนาะแบบนี้นะคะได้ไหมได้กุ้งกับกาเอาล่ะต่อไปน้องบีดมาอยู่ตรงนี้มาอยู่เพื่อนครูปออะไรนะคะ
1: แก
0: ้มกับหูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรแก้มกับหูเป็นอะไร
1: อว
0: ั
1: ยวะใน
0: ร่างกายเป็นอวัยวะในร่างกายแล้วกุ้งกับกาล่ะเป็นสัตว์นะคะยังอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะแก้ม กับหูน้องบีดเอาไปติดให้หน่อยแก้มกับหูนะคะนี่แบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนะคะแก้มกับหูอันนี้ครูปอมาไว้ฝั่งนี้เนาะได้ไหมได้ย้ายมาต่อไปแก้มกับหูแล้วนะอะไรสัมพันธ์กันอีกค่ะปู่กับย่าย่ากับปู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไปเลยปู่กับย่าน้องบีดไปติดให้หน่อยนะคะนี่ปู่กับย่านะคะนี่เลยสัมพันธ์กันแบบนี้เลยอะไรนะแฟ้มกับถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อสักครู่ครูปอลืมถามว่าปู่กับย่านี่เป็นอะไรอ่ะ
2: เป็น
0: อะไรเป็นคนเป็นมนุษย
2: ์เป
0: ็
2: นพ
0: ่
2: อ
0: เป็นแบบเหมือนเครือญาติที่คำที่ใช้เรียกเครือญาติใช่ไหมคะเป็นนะคะมีความสัมพันธ์กันนะแฟ้มกับถุงเป็นอะไรเป็นของใช้เก่งมากเยี่ยมมากเลยนะคะแบบนี้อันนี้จะชวนให้เด็กๆคิดหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาให้ความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือเราจัดลำดับความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมจริงๆครูปอลืมคลิกสไลด์เนาะนี่คือกิจกรรมเธอกับฉันสัมพันธ์กันอย่างไรใหม่ขออีกสักหนึ่งครั้งว่าภาพแรกกับคำศัพท์แรกภาพแรกกับคำศัพท์แรกนะคะน้องบีดน้องบีดไปชี้หน่อยน้องบีดไปชี้คำศัพท์นะเดี๋ยวครูปอชี้ภาพนะคะมาดูภาพแรกกับคำศัพท์แรกนะคะคืออะไรกับอะไรนะกุ้งกับกากุ้งกับกาเป็นอะไรฮะ
1: เป
0: ็นสัตว์นี่กุ้งกับกานะคะเป็นสัตว์นะน้องบีชี้ไว้ชี้ตรงคำศัพท์แถวแรกไว้กุ้งกับกายืนแบบครูปอหันหน้าแบบครูปอแบบนี้ต่อไปอะไรกับอะไร
1: แก
0: ้มกับหูนี่นะแก้มอันนี้แก้มอันนี้หูของน้องบีเป็นอะไรของน้องบีเป็นอะไรหูกับแก้มเหมือนกันเป็นอะไรคะ
2: เป็น
0: อะไรนะเป็นอวัยวะใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปอะไรคะ
1: ป
0: ู่กับย่าปู่กับย่าเป็นอะไรกันเป็นมนุษย์เป็นคนใช่ไหมคะเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นญาติกันเป็นเครือญาติกันแบบนี้นะต่อไปสุดท้ายแฟ้มกับถุงเป็นอะไรเป็นของใช้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับน้องบีดค่ะเยี่ยมมากนะคะเอาละตอนที่ปอฝึกให้เด็กๆได้คิดหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จากคำศัพท์เหล่านี้นะคะครูปอจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครรู้จักคำคล้องจองบ้างคำคล้องจองเป็นอย่างไรบอกคุณครูสิคำคล้องจองเป็นยังไงในที่หนูรู้จักใครจะเป็นคนตอบครูปอได้คำคล้องจองที่หนูเข้าใจคือเป็นยังไงสระเดียวกันใครตอบเอ่ยน้องปลายน้องปลายตอบหมายตอบให้เพื่อนๆแล้วคุณครูปลายทางฟังว่าคำคล้องจองในความเข้าใจของน้องปลายคือ
3: สระเดียวกันค
0: ่
3: ะ
0: ใช้สระเดียวกันยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอันนี้คือคำตอบของน้องปลายมีคำตอบอื่นอีกไหมคะน้องบีด
4: ตัวอักษรเดียวกันครับ
0: ตัวอักษรเดียวกันอันนี้เอาให้คิดก่อนนะตัวอักษรเดียวกันใช่ไหมคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะน้องนาวา
5: เป็นคำเดียวครับ
0: เป็นคำเดียว เป็นคำเดียวโอเคขอคำตอบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าวันนี้เนี่ยคำคล้องจองที่ครูปอนำมานั้นนะคะเหมือนกับสิ่งที่เด็กๆนั้นได้คิดไว้หรือคาดเดาไว้หรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนะคะอ่านคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องนะคะเขียนจับคู่คำที่คล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญเลยมีมารยาทในการอ่านแล้วก็ครูปอบอกแล้วว่าต้องมีมารยาททุกๆอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งการฟังการดูการพูดทุกๆอย่างเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้มาไขปริศนากันจากเมื่อสักครู่นี้ที่ครูปอถามไปว่าคำคล้องจองคืออะไรเด็กๆก็ตอบมาว่าเป็นอะไรบ้างนะเป็นคำที่มีสระเดียวกันเป็นคำที่มีพยัญชนะเดียวกันเป็นคำที่มีคำเดียวอันนี้คือสิ่งที่เด็กคาดเดาไว้มาดูกันนะคะคำคล้องจองมีลักษณะดังนี้ค่ะเด็กๆขา 1. เป็นคำที่ใช้สระเหมือนกันหรือสระที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะเช่นสระไอกับไอสระไอไม้มาลายกับสระไอไม้ม้วนถือว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคำตอบของน้องปายถูกต้องไหมถูกต้องประมือกับน้องปายค่ะเก่งมากต่อไปมาดูข้อต่อไปถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเช่นสระอีกับสระอีเช่นคำว่าผีกับมีพออีผีมออีมีใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปอเขียนให้ดูดีกว่าเนาะเช่นคำว่าผีนี่ใช้อยู่เป็นคำอยู่ในมาตรากอกาไม่มีตัวสะกดใช้สระเดียวกันนี่ผีกับมีนี่อย่างนี้เรียกว่าคล้องจองกันนี่นะคะนี่นะแบบนี้นะอันนี้คือไม่มีตัวสะกดนะไม่มีตัวสะกดต่อไป3เขาบอกว่าถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างเช่นมาตรากกอย่างเช่นคำว่าโลกโลกของเราอะนะโลกที่สะกดด้วยตัวกอไก่กับคำว่าโชคที่แปลว่าโชคดีที่สะกดด้วยตัวคอควายกอไก่กับคอควายเขียนไม่เหมือนกันแต่อยู่ในมาตราสะกดเดียวกันคือมาตราอะไรคะมาตรากกใช่ไหมออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดอย่างนี้ก็ถือว่าคล้องจองกันค่อยๆนะค่อยๆเรียนรู้นะเอาใหม่นะอันนี้เพิ่งชั่วโมงแรกไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือหลักง่ายๆ 1. ใช้สระเดียวกันออกเสียงเหมือนกัน 2. ถ้าเป็นแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดใช้สระเหมือนกันอยู่ในมาตรากอกานะ 3. ถ้ามีตัวสะกดอยู่ในมาตราสะกดเดียวถ้าอยู่ในแม่กลก็ต้องอยู่ในแม่กลเหมือนกันถ้าอยู่ในแม่กดก็ต้องแม่กดเหมือนกันอาจจะใช้ดอเด็กร่วมกันหรือเป็นดอเด็กกับตัวต่อเต่าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถือว่าอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวได้ดูในบัตรคำนะคะแล้วก็ในสไลด์ที่คุณครูเตรียมมาอ่ะมาดูกันต่อนะคะตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางค์แบบไม่มีตัวสะกดนะอยู่ในมาตรากอกาเช่นคำว่าตาคล้องจองกับคำว่าหญ้าใช้สระอะไรหญ้าตากับหญ้า
5: สระ
0: อะไรคะสระอาอยู่ในมาตราหรือว่าแม่กอกาเนี่ยหนูเห็นเปล่าครูปอชี้ให้ดูนี่ไงใช้สระอาเหมือนกันเลยใช่ไหมคะส่วนวรรณยุกต์นี้มีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหามีหรือไม่มีก็ได้คำนี้มีคำนี้ไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นอะไรเหมือนกันสระเดียวกันนะคะต่อไปมาดูต่อไปแบบไม่มีตัวสะกดนี่นะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันมีวรรณยุกต์ได้สระอะไรเนี่ยคำว่าอะไรกับอะไร
5: แ
0: ท้กับแม่ใช่ไหมคะสระอะไรเหมือนกันเลยสระแอใช่ไหมคะนี่สระแอเหมือนกันเลยแล้วพยัญชนะต้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนพยัญชนะต้นไม่เหมือนต้องห้ามเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปยังไม่หมดนะอันนี้อ่านว่า
5: ป
0: ูอันนี้อ่านว่าหนูพยัญชนะต้นอาจจะมี1ตัว เป็นคำว่าปูหรือมี2ตัวเช่นหอนอมี2ตัวใช่ไหมไม่เป็นไรมีพยัญชนะต้น2ตัวหรือ1ตัวก็ได้แต่อะไรต้องเหมือนกันสระต้องเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นคำคล้องจอง

0: องนะถือว่าเป็นคำคล้องจองแล้วนะคะต่อไปมาดูแบบมีตัวสะกดกันบ้างนะมันจะเพิ่มมากขึ้นคำว่างานเด็กๆไปทางออกเสียงด้วยนะคะบ้านเธอดูมีสระเหมือนกันไหมมีนี่ต้องมียังไงคือยังไงต้องมีสระเหมือนกันแล้วก็ต้องมีอะไรเหมือนกันด้วยตัวสะกดที่เป็นตัวนอหนูตัวอื่นก็ได้ไม่รู้แหละตัวอะไรไม่รู้แหละแต่ต้องมีตัวสะกดเหมือนกันส่วนพยัญชนะต้นนี้ต้องทำไมห้ามเหมือนกันห้ามเหมือนกันวรรณยุกต์มีหรือไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะต่อไปมาดูต่อไปแบบมีตัวสะกดอีกนะคะคำว่าแมวแก้วสระอะไรเหมือนกันเลยสระแอร์ตัวสะกดล่ะคะวอแหวนนี่อยู่ในแม่เกิลอยู่ในแม่เกิลใช่ไหมคะเหมือนกันเลยต่อไปคำว่าโบกโชคนี่ที่ครูปอยกตัวอย่างไปโบกมีสระอะไรเหมือนกันเลยทั้งโบกและโชคสระอะไรคะสระโอนี่เลยนะนี่นะมีสระโอเหมือนกันสระโอเหมือนกันแต่ตัวสะกดต่างกันใช่ไหมแต่ออกเสียงเป็นยังไงเดียวกันเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนี่ถือว่าได้ใช่ไหมคะถือว่าได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะมาดูตัวอย่างคำคล้องจองที่ครูปอยกตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันคิดด้วยนะคะมาดูคำแรกคำว่าตา
1: ย
0: ่
1: า
0: ป้า
1: น
0: ้
1: า
0: อาเดี๋ยวให้อ่านคำไปด้วยแล้วปรบมือไปด้วยนะคะเอานะพร้อมนะเมื่อสักครู่นี้เราอ่านคำศัพท์แล้วนะเราอ่านคำศัพท์แล้วนะคะพร้อม1 2 3ตาย่าป้าน้าอีก1ครั้งค่ะตาย่าป้านะลองช่วยครูปอคิดเล่นๆได้ไหมว่าเราจะต่อไปคำว่าอะไรดีเปลี่ยนแค่ตัวพยัญชนะต้นแต่ใช้สระอะไรเหมือนเดิมสระอาเช่นคำว่าอะไรดีอะไรนะคะตออาตาครูปอมีแล้ว
1: ยาย
0: ยายคำว่ายายมีตัวสะกดฮะฮะ
1: กาก
0: าคำว่ากาอ้าวได้คำว่ากาเอาสีอะไรดีแดงหรือน้ำเงิน
1: แดง
0: แดงสีแดงนะคะคำว่ากาครูปอเขียนต่อเลยนะกาอะไรอีก
1: ขา
0: ขาเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเก่งมากขาแขนได้ไหมอะไรนะปลาได้ปลาปอลออาปลาอะไรอีกฮะใครจะตอบต้องยกมือครูปอฟังไม่รู้เรื่อง
1: ง
0: าองางาช้างได
1: ้
0: นาทำนาใช่ไหมคะโอ้โหทำไมเก่งจังเลยเรียนแค่แป๊บเดียวถูกต้องปรบมือกับทุกคนเลยนี่คือคำคล้องจองนี่ไงมันคล้องกันมาเรื่อยๆแบบข้างแบบตอนข้างบนเลยนะคะนี่นะครูปอขีดรวดเร็วหน่อยนะต้องขออภัยด้วยถ้าเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่แบบนี้เลยถูกต้องเลยนะคะต่อไปยังไม่หมดเปลี่ยนสระแล้วนะเปลี่ยนสระแล้วนะมาดูกันบั
1: ว
0: ถั่วรั้
1: ว
0: ครั
1: ว
0: กลั
1: ว
0: เริ่มนะเตรียมปมมือ1 2 3บัวถั่วรั้วครัวกลัวอีก1ครั้งบัวถั่วรั้วครัวกลัวช่วยครูปอคิดคำต่อหน่อยค่ะอะไรนะ
1: ต
0: ัวค่ะเก่งมากค่ะคำว่าตัวตออัวตัวอะไรอีกใครจะตอบต้องยกมือนะบัวบัวไปแล้วลูกฮะ
1: ว
0: ั
1: วว
0: ัววัววัวเก่งมากวัวอะไรอีกคะลูกมัวมืดมัวมองไม่ชัดใช่ไหมคะมันมัวมันมัวมัวนะมัวหัวได้หัวนะคะเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากลูกกลัวใช่ไหมคะคำว่ากลัวมีแล้ว ตั๋วเครื่องบินตั๋วรถ

0: ตออัวฮะตออัวตัวไม้จัดตะวาตั๋วแบบนี้เก่งมากถูกต้องประมือเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยต่อไปเปลี่ยนแล้วจ้ายากขึ้นนะมีตัวสะกดด้วยเออใช้สระอะไรใช้สระอะไรสระแอ่ามาอ่านกันก่อนแก้ว
1: แก้ว
0: แมว
1: แมว
0: แจ๋ว
1: แจ๋ว
0: แถว
1: แถว
0: แล้ว
1: แถว
0: เตรียมตัวโอ้ยวันนี้ครูปอแบบว่ามือเป็นปลาหมึกมากเลยนะคะอ่ะพร้อมกัน1 1 2 3แก้วแมวแจ๋วแถวแล้วอีก1ครั้งแก้วแมวแจ๋วแถวแล้วช่วยคิดต่อในค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกคุณครูปลายทางเลยว่าหนูคิดคำศัพท์คำว่าอะไรเอามือลงเอามือลงใครก่อนขอคนที่ยังไม่ได้ตอบอ่ะช่วยหน่อยแม่คำว่าแม่ยังไม่มีตัวสะกดไม่ได้ต้องมีตัวสะกดวาวแหวน
2: แขน
0: แขนขอแอนอแขนไม่ได้
2: เ
0: จ๊เจ๊แล้ววาวแหวนหายไปไหนตัวสะกดอยู่ไหนแก้มมอมาค่ะไม่ได้
2: แหวน
0: แหวนไม่ได้แหวนวอแหวนมันเป็นตัวพยัญชนะต้นเช่นดูนะเช่นจะดูครูปอนะหอแอวอแหวไม้โทแฮวแบบนี้ถึงจะได้
2: แ
0: ฮวฮะ
2: แฮ
0: วแฮวครูแฮวใช่ไหมชื่อครูแฮวได้ได้เลยได้เลยตอแอวอแตวไม้โทแฮวถูกต้องถูกต้องอะไรอีกอะไรอีก
2: แนว
0: แนวแนวเก่งมากเลยนะคะแนวแวววาวแวววาวถูกต้องถูกต้องถูกต้องแววอะไรนะเซลใช่ไหมเซลเซลนะคะเซลนี่แบบนี้ถูกต้องเลยเนี่ยมันคล้องจองกันเลยนะคะมันคล้องจองกันเก่งมากเก่งมากนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะเลิศมากต่อไปไปกันต่อมีสระอะไรสระอตัวสะกดล่ะ
2: น
0: อหนูอยู่ในแม่กลหรือมาตรากลมาดูคำนอน
2: ซ่อน
0: ช้
2: อน
0: ค้อน
2: หนอน
0: เตรียมตัว1 2 3นอนซ่อนช้อนค้อนหนอนอีก1ครั้งนอนซ่อนช้อนค้อนหนอนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเด็กๆช่วยครูปอคิดคำหน่อยคือในชั่วโมงนี้เนี่ยครูปอไม่ได้สะกดคำทุกคำนะเพราะว่ามันมีคำศัพท์แล้วก็มีเนื้อหาที่เยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอาศัยว่าเราอ่านสะกดคำกันมาเยอะแล้วลองมาดูกันซิว่าชั่วโมงนี้ถ้าอ่านไปเลยนะคะเด็กๆจะอ่านได้หรือเปล่านะจ๊ะคำว่าอะไรดีจรจัดได
2: ้
0: อันนี้ล้ำไปอีกดูดูคำว่าจรเขียนแบบนี้ด้วยอ้าวครูปอขา
2: ใ
0: ช่สระอซ่อนอยู่ถูกต้องไหม
2: ใช่
0: ถูกรอเรือออกเสียงเหมือนนอหนูอยู่ในมาตรากลหูล้ำมากปรบมือกับปลายขาเยี่ยมได้มาอีกเลย
2: หมอน
0: หมอนหมอนหมอนหมอนหอมออ้อนอหมอนเมื่อสักครู่นี้ใครบอกว่าสอนนะสอนนะมีคำว่าสอนนะคะสออนอสอนอะไรอีก
2: นอน
0: ฮะ
2: นอน
0: มอนชาวมอนเหรอได้มอนมออยอมอนเด็กๆดูดูคำว่ามอนใช้สระอเหมือนกันใช้ยอหญิงอยู่ในมาตรากลออกเสียงเหมือนมีนอหนูถูกต้องอะไรอีกค่อยหนึ่งคำ
2: พร
0: ฮะ
2: พร
0: พรจ้าพรแบบนี้ใช่ไหมคะได้เลยเก่งมากๆ

0: เลยนะคะอันนี้ครูปอไม่เขียนเส้นโยงแล้วนะไปกันต่อเลยนะคะมาดูต่อไปมาดูข้อสังเกตตั้งสติให้ดีทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามามาดูข้อสังเกตของเราเขาบอกว่าการใช้คำคล้องจองจะไม่ใช้คำซ้ำกันเช่นแม่กับแม่ไม่เอาแยมกับแยมไม่เอาแพ้กับแพ้ไม่เอาปอกับปอไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่สอนนะคะไม่เอาคำซ้ำไม่เอาคำซ้ำกันหรือคำคล้องจองจะไม่ใช้คำที่มีเสียงเหมือนกันอาจจะเขียนต่างกันแต่เสียงกันเช่นข้ากับข้าข้านี้หมายถึงนี่ตัวข้าเป็นคำสรรพนามนะตัวข้าข้านี้หมายถึงมีมูลค่าใช่ไหมคะแบบนี้นะคะหรือค่าใช้จ่ายค่าอาหารต่างๆไม่เอาแบบนี้ไม่ได้ไม่ให้เป็นคำคล้องจองเพราะเสียงมันเหมือนกันเลยหญ้ากับหญ้าแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนคำว่าอะไรอีกนะเหมือนคำว่าพึ่งกับพึ่งก็ไม่เอาพึ่งที่หมายถึงพึ่งพาอาศัยกันกับพึ่งที่เป็นสัตว์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะนะต่อไปอ้อนี่ไงครูปอยกตัวอย่างมาพอดีเลยพึ่งกับพึ่งไม่เอาฐานกับฐานนะฐานนี้อาจจะหมายถึงพวกสถานที่อะไรใช่ไหมคะอันนี้คือฐานที่เป็นรองฐานที่เป็นแบบเป็นที่รองใช่ไหมคะนะแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่เอานะคะไม่ใช้เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำคล้องจองนะคะของเรากันเลยนะคะมาดูกันอ่านแบบยาวๆเลยนะเด็กต้นทางและปลายทางนะคะปรบมือไปด้วยนะคะแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะละถ้าพร้อมแล้วเริ่มนั่งหลังตรงมือพร้อมมือพร้อมมือพร้อมยังไม่ปรบนะรอบแรกยังไม่ปรบนะคะมือ ถือดื
1: ้อ
0: หรือชื่
1: อ
0: ไปค่ะมือถือดื้อหรือชื่ออีกหนึ่งครั้งค่ะมือถือดื้อหรือชื่อต่อไปต่อกันเลยค่ะเกา
1: เ
0: ข่าย ังไม่ปรบมือเง
1: า
0: เช้า
1: เต่า
0: ปรบมือค่ะเกาเข่าเงาเช้าเต่าใครเรียงลำดับวรรณยุกต์ให้กูบอกไม่เรียงใครเป็นเก่าไม่ใช่เอาใหม่ดูคำใหม่ตั้งสติ1 2 3เก่าเข่าเงาเช้าเต่าได้ไหมคะเด็กๆปลายทางสู้ๆนะลูกสู้ๆนะคะตั้งใจอ่านนะลูกนะต่อไปค่ะต่อไปนะต่อไปนี่อันนี้ไหนใครบอกได้บ้างว่าใช้สระอะไรสระอาตัวสะกดอยู่ในมาตราก
1: ง
0: หรือแม่กงมาดูค่ะคาง
1: จ
0: ้
1: าง
0: ช้าง
1: ทาง
0: ขวางไปขั้นต่อคางจ้างช้างทางขวางเอาใหม่ค่ะคางจ้างช้างทางขวางได้ไหมคะได้แล้วค่ะมาดูกันต่อเลยต่อไปใครตอบครูปอได้บ้างว่าใช้สระอะไรสระ
1: โอ
0: สระโอแล้วตัวสะกดล่ะ
1: ม
0: อม้าอยู่ในแม่กลมเก่งมากขม
1: คม
0: ลม
1: ส
0: ้
1: ม
0: กลมไปค่ะขมคมลมส้มกลมต่อไปไม่ใช่ต่อไปอีกครั้งหนึ่งขมคมลมส้มกลมได้ไหมได้นะคะไปกันต่ออ๋อมีมาให้อ่านแค่นี้โอ้กิจกรรมเยอะมากเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าต้องทำไมไปต่อเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มเด็กๆปลายทางนะคะครูปอให้เป็นบัตรคำนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณครูปลายทางจัดสรรมาให้ก็สามารถแจกเด็กๆเป็นกลุ่มได้เลยนะคะหรือจะเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะให้เด็กๆฟังกติกาก่อนในบัตรคำของครูปอนั้นแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกัน จะได้ไม่เหมือนกันบัตรคำแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ8ใบนะคะแล้วให้ในกลุ่มของเราจับคู่บัตรคำให้คล้องจองกันครูปอจะให้เป็นคู่เอาไว้มีทั้งหมด4คู่8ใบงาน8บัตรคำนะคะแต่ละกลุ่มเมื่อจับคู่ได้แล้วครูปอจะให้ออกมานำเสนอนะคะด้านหน้านะคะเมื่อนำเสนอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเจ้าอาจารย์เรียงติดไว้นะคะได้ไหมคิดว่าได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วมาหยิบไปเลยส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมาแล้วคว่ำไว้ก่อนนะคว่ำไว้ก่อนอย่าเพิ่งหงายขึ้นมานะคะคว่ำไว้ก่อนคว่ำไว้ก่อนค่ะคว่ำไว้ก่อนนะเอาคว่ำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจับเบาๆอย่าจับรุนแรงนะลูกนะจับรุนแรงนะคะครูปอให้เวลาแค่2นาทีในการจับคู่นะคะถ้าพร้อมแล้วหงายบัตรคำออกมาแล้วจับคู่ได้เลยค่ะ

0: าละค่ะทุกคนนั่งทีกลุ่มที่1ถือบัตรคำมาให้คล้องจองกันแล้วมายืนด้านหน้านะคะเอาละค่ะมาเลยแบ่งกันถือได้หนูแบ่งกันถือหนูก็มาถือคู่กับเพื่อนก็ได้หนูมาถือคู่กับเพื่อนมาออกมาเลยค่ะใบพลูขึ้นมาข้างบนค่ะลูกนี่ถือแบบนี้ถือข้างล่างเด็กจับบัตรคำข้างล่างแบบนี้นะลูกนะยืนเลยไหนใครคู่กับใครกระจายออกไปค่ะคนอื่นหันหน้ามาแล้วต้องมีมารยาทในการฟังเพื่อนกลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนิ่งได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะโอเคทุกคนหันมายังไม่ต้องจับหันมาดูของเพื่อนถือให้เสมอกันค่ะแต่ละคู่ถือให้เสมอกันน้องอย่าตะแคงแบบนี้อย่าบังตัวอักษรเรามาดูกันว่ากลุ่มที่1นะคะได้คำที่คล้องจองกันจริงหรือไม่มาดูคำแรกคำว่าเป๊ะ
1: เละ
0: คล้องจองกันไหมคะคะถ้าคล้องจองบอกว่า
1: ป
0: ิ
1: งปอง
0: ปิงปองต่อไปค่ะแทะ
1: แง
0: ะเป็นยังไง
1: ปิงปอง
0: เซ
1: เป
0: ๊เป็นยังไงพูด
1: บ
0: ู
1: ด
0: เป็นอย่างไรคะปิงปองอ่ะพูดใหม่ตั้งแต่แรกเลย1 2 3หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านบนกระดานเหรอหรือเอาเลยอ่ะได้เอาเลยอ่ะตามที่เด็กว่านะเป๊ะเละแทะ
1: แ
0: งะ
1: เ
0: ซเป๊พูดบูดปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเยี่ยมมากเอามาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูติดให้ค่ะมาค่ะเอามาให้คุณครูเลยอันไหนนะมาเลยกลุ่มต่อไปออกมาเลยค่ะออกมาเลยระหว่างรอครูปอติดนะอันนี้เดี๋ยวครูปอเก็บเลยเนาะเก็บเลยเก็บได้เลยนะคะเด็กหยิบให้หน่อยยืนเลยค่ะนะคะเอาละค่ะใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยน้องมาใกล้ๆกันถือตรงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มที่2นะคะถือให้ใกล้ๆกัน2คนมาดูกลุ่มที่2นะคะได้คำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูปอนะแช่
1: แพ
0: ้เป็นยังไง
1: เคาะ
0: เงาะเป็นยังไง
1: คน
0: ชนโล่
1: ง
0: โด่งเป็นอย่างไรมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะน้องถือนิ่งๆค่ะพร้อมกัน1 2 3ทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกแช่แพเคาะเงาะอ้าวคนชนโล่งโด่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องติดเลยเอามาติดเลยแต่ละคู่เข้าแถวค่ะเข้าแถวพอไหมครูปอขึ้นแถวต่อไปก็ได้เน
2: า
0: ะเป็นสีเดียวกันนะคะต่อไปกลุ่มที่3ออกมาเตรียมตัวเลยจ้าออกมาเตรียมตัวเลยนะคะยืนเลยอันนี้ครูปอเก็บเลยนะเดี๋ยวจะได้มาเอาละค่ะพร้อมถือเอาไว้นะคะไหนเธอต้องสลับกันหรือเปล่า เธอสองคนดูคำศัพท์กันใครต้องถืออันไหนพร้อมค่ะมาดูคำแรกขำรำเปีย เสีย ลืมถามว่าคล้องจองกันไหมถูกต้องไหมปิ้งปองต่อไปเตือน
1: เร
0: ือ
1: น
0: เป็นยังไง
1: กล
0: ั
1: ว
0: ครั
1: ว
0: เป็นยังไงมาอ่านไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะขำรำเปียเสียเตือนเรือนกลัวครัวเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะมาติดเลยเอามาติดเลยมาติดเลยมาติดเลยมาติดเลยมาติดเลยค่ะส่งมามาค่ะต่อไปคู่ต่อไปส่งมาให้ครูปอเลยคู่กลุ่มต่อไปออกมาเตรียมตัวเลยค่ะลูกออกมาเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปออกมาเตรียมตัวเลยยืนเลยค่ะยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนตรงไหนก็ได้ค่ะขยับไปอีกค่ะน้องบลูเอาละค่ะมาดูถือให้ตรงถือให้ตรงไม่ต้องขยับแล้วค่ะเข้ามาเอวาขยับเข้ามามาดูคำกันก่อนนอน
1: ก
0: ่
1: อน
0: เป็นยังไง
1: ล
0: ังพังเป็นยังไง
1: ม
0: าน
1: า
0: เป็นยังไงต่อไปค่ะง้อ
1: บ
0: ่อเป็นยังไง

0: ปองมาอ่านพร้อมกันครูปอแอบเห็นมีคนไม่อ่านเดี๋ยวมาดูกันนอนเอามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะนอนก่อนลังพังมานางอบอกเป็นคำตอบที่ปิงปองถูกต้องค่ะเอามาลูกมาให้คุณครูฝั่งนี้ค่ะน้องนี่คุณครูติดฝั่งนี้เลยเนาะเท่ากันหรือยังเอ่ยซ้ายขวาช่วยดูให้หน่อยค่ะซ้ายขวาเท่ากันไหมคะคุณพี่อะไรนะลงมานิดหนึ่งเล็กน้อยมาต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนะคะขยับมาทางนี้ค่ะลูกขึ้นมาข้างหน้าเลยถือให้คู่กันถือให้ชิดกันให้กันขยับเข้ามาใกล้ๆกันน้องมาดูคำแรกค่ะผีมีเป็นยังไงขุดผุดเป็นยังไงมืดจืดเป็นอย่างไรสุดท้ายค่ะดึงตึงเป็นยังไงมาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะผีมีขุดผุดมืดจืดดึงตึงเป็นคำตอบที่ปิงปองเอามาให้ครูปอหันหน้ามาติดเลยนะคะนี่คู่กันแบบนี้เลยนะคะมาต่อเลยนะไหนอีกหนึ่งคำอยู่นี่นะคะเอาละค่ะนี่นะเป็นคำคล้องจองกันทั้งหมดเลยทุกกลุ่มทั้ง5กลุ่มเยี่ยมมากๆประมือให้ทั้ง5กลุ่มเลยค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวในส่วนของใบงานไม่ยากเลยครูปอจะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านเป็นใบงานเดี่ยวนะคะมีคำให้นะคะทั้งหมดกี่คำเนี่ยทั้งหมด5ข้อมั้งนะคะมี5ข้อมาดูครูปอก็จะมีคำศัพท์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นนะคะเลือกว่าคำไหนคู่กับคำว่าอะไรคำแรกมีคำว่าอะไรหาน่าจะคู่กับ
1: ยา
0: คู่กับ
1: ยาย
0: าแบบนี้ดูล่ะ
1: ด
0: ู
1: หม
0: ูดูกับหมูตัวล่ะ
1: ต
0: ั
1: ว
0: ตัวกับหัวแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะอีก2ข้อคำว่าดาวคู่กับอะไรดี
1: หาว
0: ย่างคู่กับย่างคู่กับ
1: ทาง
0: แบบนี้ไม่ยากเชื่อว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าจากการทำกิจกรรมของเราวันนี้เด็กๆใช้ได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเอาละค่ะมี2ตอนแบบเดียวกันนะคะอันนี้ให้เด็กๆไปทำมานะคะเอาละค่ะเด็กๆขาบทเรียนของเราในวันนี้เรื่องของคำคล้องจองเป็นยังไงสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้บอกลักษณะของคำคล้องจองนะคะได้ถูกต้องนะคะคำคล้องจองมีลักษณะเป็นยังไงนะใช้อะไรเหมือนกันนะ
1: สระ
0: เดียวกันถ้ามีตัวสะกดล่ะตัวสะกดมาตราเดียวกันมีวรรณยุกต์หรือไม่มีก็
1: ได้
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะและนอกจากนี้ยังได้อ่านนะคะได้อ่านแล้วก็เขียนจับคู่คำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ด้วยอย่างมีมารยาทนั่นเองนะคะถือว่าวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยผ่านเลยนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเป็นเรื่องของรู้จักคำคล้องจองในชั่วโมงที่2นะคะเราจะมา เรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็เป็นใบงานจะเป็นเรื่องของคำคล้องจอง2พยางค์จะยากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะต้องคอยติดตามนะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องของคำคล้องจองนะคะไม่ยากเลยตามที่เด็กๆได้บอกมาเลยว่าเราใช้สระเดียวกันใช้มาตราตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมคะอาจจะเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันได้มีวรรณยุกต์หรือไม่มีก
1: ็ได
0: ้พยัญชนะต้น1ตัวกับ2ตัวก็ได้แต่เราใช้คำซ้ำกัน

0: ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ห้ามใช้คำซ้ำกันห้ามใช้ เสียงที่เดียวกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะก็ฝากเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะอย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายด้วยนะคะเอาละค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาเรียนรู้กันใหม่นะคะชั่วโมงแรกนี้ถือว่าเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่สามารถที่จะทำเรื่องของคำคล้องจอง

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย

0: ันมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, student. How are you? Very good. Good morning, everyone. Welcome to English class with Teacher Gung. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมซึ่งเป็นในครั้งที่2นะคะในครั้งที่2เรื่องเดิมของเราคือเรื่องอะไรเอ่ย Taste of food รสชาติของอาหารนั่นเองซึ่งวันนี้ครูกุ้งมีเรื่องเล่าวันนี้นะคะน้องพ้อยมาหาครูกุ้งหน่อยมาวันนี้ครูกุ้งเล่าอะไรให้ฟัง1อย่างนะคะเป็นเรื่องที่ดีน้องพ้อยเนี่ยนะน้องพ้อยชอบทานรสชาติอะไรคะรสชาติอะไร
1: เผ็ด
0: ครูกุ้งได้คุยกับคุณแม่ของน้องพ้อยนะคะคุณแม่ของน้องพ้อยบอกว่าน้องพ้อยชอบทานเผ็ดมากๆใช่ไหมส้มตำปลาทานไหมทานและทานเผ็ดไหมคะเผ็ดใช่ไหมคุณแม่บอกว่าน้องพ้อยชอบทานเผ็ดไปมากๆเลยแล้วพอทานเผ็ดปุ๊บครูกุ้งก็เลยสอนไปว่าถ้าทานเผ็ดมากๆเนี่ยน้องพ้อยก็จะเป็นยังไงคะ
1: ปวดท้อง
0: แสบกระเพาะนั่นเองพอครูกุ้งสอนไปคุณแม่ก็บอกว่าตั้งแต่ครูกุ้งสอนไปน้องพ้อยเนี่ยนะทานเผ็ดลดลงทานรสจัดลดลงรสจัดคือรสอะไรบ้าง
2: เปร
0: ี้
2: ยว
0: เปรี้ยวจัดเกินไป
2: เค็ม
0: จัดเกินไปหวานจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปน้องพลอยลดทุกอย่างเลยเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
2: ด
0: ีฉะนั้นปรบมือให้น้องพลอยหน่อยเนาะคำที่ครูกุ้งบอกอยู่บ่อยๆก็คือ you are what you eat คุณเป็นอย่างที่คุณทานนั่นแหละทานแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นทานเผ็ดมากก็จะแสบกระเพาะใช่ไหมคะทานเค็มมากก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันทานหวานมากก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันทุกรสชาติทานให้เป็นกลางๆน้องพ้อยปรับได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณมากเลยค่ะบายเห็นไหมคะเวลาที่คุณครูสอนเด็กๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งรสชาติของอาหารจริงๆกุ้งก็ชอบทานเหมือนน้องพ้อยนั่นแหละชอบทานรสจัดแต่อย่างที่กุ้งเล่าถ้าทานจัดเกินไปเคยนะแบบท้องกุ้งแสบมากแสบจนต้องไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องให้ยาลดกรดแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปดูโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะเป็นเรื่องที่ดีไหมคะไม่ดีนะร่างกายเราก็จะตั้งแต่นั้นมากุ้งก็จะแบบทานเผ็ดไม่ได้เผ็ดแล้วปุ๊บนะแสบทันทีเลยเค็มเกินไปก็ไม่ดีรู้สึกแบบมันไม่ดีกับร่างกายเนาะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเด็กๆก็จะต้องแบบว่าเริ่มฟื้นฟูร่างกายโดยการทานรสชาติอาหารที่กลางๆพอถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเติมมากนะเด็กๆเคยทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะนูโดเด็กๆปลายทางชอบทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะครูกุ้งชอบมากทานถึงปุ๊บหยิบพวงเครื่องปรุงมาเลยสิ่งแรกที่จะใส่คือใส่อะไร
2: พริก
0: ใช่ใส่พริกก่อนเลย1ช้อนฝาบพริกเสร็จไปต่อด้วย
2: น้ำปลาม
0: ีรสชาติอะไร
2: เค
0: ็มเทลงไปเลยเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเข้าไว้ต่อด้วยอะไรตีดีอีกดี
2: น้ำส้ม
0: ใช่ไหมน้ำส้มมีพริกด้วยเนาะปรุงกันไปน้ำส้มให้รสชาติอะไร
2: เปรี้ยว
0: โอ้โหครบเลยปรุงเสร็จยังเผ็ดไม่พอใส่อีกสักช้อนละกันปวดท้องไหมปวดท้องเด็กๆต้องเปลี่ยนนะคะเด็กๆวันนี้ครูกุ้งมีสื่อการสอนที่อยากให้เด็กๆได้เห็นของจริงเอวาที่เห็นของจริงตรงนี้เด็กๆรู้จักอะไรบ้าง
2: มะนาว
0: ครูกุ้งเคยบอกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลัมอะไรอีกคะมีคนบอกว่ารู้จักพริกไทยเดี๋ยวเด็กๆปลายทางจะได้เห็นให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีก
2: น้ำปลาม
0: าขวดแรกเลยขวดจิ๋วๆแบบนี้ขวดจิ๋วๆแบบนี้ใสกลิ๊กเลยนะแล้วจิ๋วเลยนะใครชอบเหยาะทานบ้างคะโอ้โหเป็นยังไงบ้าง
2: เค็มปี
0: ๊เค็มเลยมีนะบางคนแบบว่าคือทานข้าวเสร็จมีทานข้าวทานไข่เจียวขอเหยาะน้ำปลาเยอะๆรสชาติจะเป็นยังไงคะ
2: เค
0: ็มเขาก็แล้วจำได้ไหมว่าภาษาอังกฤษกูกุ้งแอบบอกไปแล้วว่าเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรน้ำปลาเนี่ย ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเขาเรียกว่า fish sauce
2: fish sauce
0: รสชาติเป็นยังไง
2: เค
0: ็มเราเรียกว่าอะไรคะซอสอะไรนะ salty ประมาณกัน salty
2: salty
0: รสชาติเค็ม salty เนี่ยนึกถึง fish sauce นึกถึงอะไรได้อีก
2: ซ
0: ีอิ๊วแต่บางทีก็มีซีอิ๊วหวานนะใช่ไหมซีอิ๊วมี2อย่างเนาะสีดำดำดำแบบดืดๆก็เป็นซีอิ๊วหวานใช่ไหมคะซีอิ๊วเค็มก็มีหยอดใส่ไข่เจียวไข่ดาวอร่อยไหมอุ๋งชอบไหมชอบอุ๋งชอบมากกูกุ้งก็ชอบมากแต่หยอดได้เยอะๆไหมคะไม่เยอะนะอ้าวต่อไปที่เพื่อนบอกรู้จักไหมคะพริกไทยเพเปอร์สpeppers พริกไทยใส่ไว้เพื่ออะไรอ่ะ
2: เผ็ด
0: รสจะเป็นยังไงคะ
2: เผ
0: ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดแบบเหมือนพริกนะใช่ไหมแต่เผ็ดแบบร้อนๆนิดหนึ่งก่อนเขาใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้เลยไหมอาหารบางชนิดใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้แต่อาหารบางชนิดก็จะต้องตำก่อนตำพริกไทยแล้วก็ไปโรยก็เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ได้ตำก็จะมีเครื่องบดหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วก็โรยมีทั้งพริกไทยดำใช่ไหมคะบางทีเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นก็คือมีพริกไทยป่นแบบสำเร็จเลยยอดไปเลยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเผ็ดร้อนเราก็ส่วนใหญ่ฮอตสไปซี่เนาะบางคนไม่ชอบต่อไปอันนี้ค่ะอะไรเอ่ย
2: ล
0: าบและแต่ส่วนใหญ่คือคนไทยจะปรุงอาหารด้วยลาบแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเขาจะใช้อะไรปรุงคะ
2: เลมอน
0: พร้อมกัน
2: เลมอน
0: ครูกุ้งเคยเอามาให้ดูแล้วใช่ไหมคะคนไทยส่วนใหญ่ทำยำทำต้มยำทำอาหารที่มีรสชาติเป็นยังไงนะ
2: เ
0: ปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวเราเรียกว่าอะไรนะคะ sour
2: sour
0: sweet อุ๋งบอก sweet sweet แล้วอุ๋งบอก sweet ไม่ใช่นึกขึ้นได้

0: เนาะ sour sour sour คือเป็นยังไง
1: เปร
0: ี้ยวเหมือนกันนะคะไปต่ออันนี้เด็กๆรู้จักไหมรู้จักไหมคะน้ำพริกโรยข้าวโอ้ขึ้นชื่อว่าน้ำพริกแล้วรสชาติต้องเป็นอย่างไร
1: เผ
0: ็
1: ด
0: เผ็ดเราเรียกว่าอะไรนะ
1: spicy
0: หรือว่า hot ได้ทั้งสองอย่างเลยวันนี้อันนี้โรยข้าวน่าอร่อยเลยทานเสร็จถ้าแบบโรยเยอะๆก็จะเผ็ดเป็นยังไงแสบท้องก็นิดๆหน่อยๆแล้วกันให้มีรสชาติเนาะอ้าววันนี้ครูกุ้งมีสื่อของจริงมาให้แล้วถ้าครูกุ้งถามเด็กๆหน่อยว่าอะไรที่อยู่ในนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเผ็ด
2: ๆน้ำพริก
0: น้ำพริกอ่ะอะไรอีกคะสไปซี่เนี่ย
2: พริกไทย
0: พริกไทยยังมีอีกนะจริงๆยังมีอีกถ้ามีรสชาติเผ็ดๆเด็กๆจะคิดถึงอะไรเชื่อมโยงเชื่อมโยงชีวิตจริงของเราต้มยำกุ้ง
1: ส
0: ้มตำผักพยาสลัดนั่นเองนะคะต้มแซ่บโหชิลีพริกอ้าวแล้วถ้าในนี้อะไรที่เป็นรสชาติหวานไม่มีเนาะไม่มีแต่ถ้าเราเชื่อมโยงนึกถึงชีวิตจริงอะไรที่รสชาติแบบสวีท
1: เจ
0: ลลี่ขนมหวานไอศกรีมน้ำหวานโอ้โหแคนดี้แสดงว่าเด็กๆพอจะเชื่อมโยงเข้าจับกับชีวิตจริงได้แล้วเด็กๆสามารถที่จะไปหาคำศัพท์แต่ละคำได้ว่าเอ๊ใน Google เนี่ยคำเนี้ยขนมหวานเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรรสชาติหวานเรียกเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะความสามารถเด็กๆตอนนี้ก็คือการใช้เครื่องมือสื่อสารคล่องกันอยู่แล้วแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางด้วยวันนี้ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามี2ข้อค่ะในวันนี้ก็คือต้องบอกความหมายของคำศัพท์โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับรสชาติได้ออกเสียงคำศัพท์และพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติได้ยังไงวันนี้เอวาจ๋าวันนี้เด็กๆจะต้องมาฝึกพูดกับครูกุ้งด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะโอเคถ้าฝึกได้เด็กๆมาดูคำศัพท์กันเลยค่ะคำแรก
1: เลมอน
0: เราเรียกว่าอะไรนะ
1: เลมอน
0: เลมอนขึ้นต้นเลตเตอร์อะไร
1: L
0: ขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรคะ
1: L
0: L เลมอน L lemon แล้วรสชาติเป็นอย่างไรเราบอกเลย lemon is sourLemon is sour เราไม่เรียกเลมอนธรรมดา lemon
1: lemon
0: lemon lemon is sour
1: lemon is sour
0: อ้าวต่อไปนี่เลยค่ะปรุงอาหารของคนไทยเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ลาบ
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได
1: ้
0: L ขึ้นต้นด้วย letter L พร้อมกันลาบรสชาติเป็นอย่างไรคะเราบอกเลย lamb is sour lamb is sour เรียงประโยคให้ถูกขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์ใหญ
0: ่ลงท้ายประโยคต้องมีพอยจ๋าพอยจ๋าตั้งใจนะโอเมกจ๋าตั้งใจนะโอเคไปต่อนะนี่เลยใครจำได้อ่านว่าอะไรไม่มีตอบกุ้งมาไม่มีสัญญาณเหรอเด็กๆปลายทางตอบแล้วนะคำนี้ออกเสียงมาพร้อมกันว่า salt
1: salt
0: ลงท้ายเลือ letter t letter t ต้องเป็นออกเสียงให้ชัดด้วย salt
1: salt
0: ขึ้นต้นด้วย letter s รสชาติเป็นอย่างไรคะเราก็บอกเลย salt is saltySalt is salty เกลือรสชาติเค็มทานเยอะๆดีไหม
1: ไม่ด
0: ีครั้งก่อนนั้นครูกุ้งเอาเกลือชมพูมาให้เด็กๆได้ดูกันมีสีชมพูด้วยนะเกลือดำก็มีนะอ๋อเดี๋ยวนี้เกลือมีหลายสีแล้วเนาะใช่ไหมคะนาราไปต่ออะไรที่มีรสชาติเค็มอีก
1: น้ำตาล
0: เราเรียกภาษาอังกฤษว่า
1: fish sauce
0: Fish sauce โอเคเขียนติดกันไหม ไม่ติดนะคะ fish sauce น้ำปลาแล้วรสชาติเป็นอย่างไร

0: เราก็ต้องอ่านประโยคนี้เลยว่า fish sauce is salty fish sauce is salty โอเมกต้องพูดด้วยปากขยับนิดนึงโอเมกนั่งอ้าปากเรียนเพลินอ้าปากอย่างนี้เลยไม่ได้โอเมกต้องพูดด้วยอ้าว fish sauce is saltyFish sauce is salty เด็กป.1ของเราต้องฝึกพูดกันด้วยบ่อยๆนะคะไปต่อเลยอันนี้เป็นรสชาติอย่างไร
1: หวาน
0: หวานจำได้ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: sweet
0: แล้วกระพาดนี้สื่อถึงอะไรคะ
1: น
0: ้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่า sugar
1: sugar
0: sugar,
1: sugar.
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะS ขึ้นต้นด้วย letter S แต่เราไม่เรียกซูก้าซูก้านะคะเสียงนี้จะออกเสียง sugar
1: sugar
0: ไม่กล้าด้วยชูก้าชูก้าไม่เอา sugar very good และรสชาติเป็นอย่างไรแล้วบอกเลย sugar is sweet sugar is sweet น้ำตาลรสชาติหวานและนึกถึงอะไรอีกที่รสชาติหวานvery good candy ker candy ker candy ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: c
0: ker candy รสชาติหวานไหมทานเยอะๆดีไหม
1: ไม่ดี
0: ทานก่อนนอนแล้วนอนเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: บางคนชอบอมไว้ข้างๆแก้มนะสังเกตไหมเด็กๆจะสังเกตนะเด็กบางคนก็จะมีฟันที่แบบว่ามีผุๆหน่อยเพราะเขาชอบอมลูกอมพออมเสร็จแปลงฟันไหมคะไม่แปลงรสชาติหวานเนี่ยแคนดี้เนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลโดยเฉพาะเลยเคี่ยวๆจนหนืดนะพอหนืดปุ๊บพอมันละลายในปากมันไม่ได้ละลายลงทั้งหมดนะบางทีมันก็ไปติดอยู่ตามซอกฟันนาราพอเวลาที่ชูเกอร์พวกนี้แคนดี้พวกนี้ไปติดตามซอกฟันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนาราบอกได้ไหมคะเป็นยังไง
2: ฟันผุ
0: ทำไมถึงเกิดฟันผุได้อะ
2: เพราะ
0: เกิดจากอะไรถึงฟัน
2: มันหวาน
0: มันหวานแล้วมันเกาะอยู่ตามซอกฟันใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่แปรงฟันเป็นอย่างไร
2: ฟันผุ
0: แน่นอนเลยผุเสร็จเกิดอะไรขึ้นอีก
1: ปวดฟ
0: ัน ปวดฟันมีสมาธิในการเรียนไหมถ้าเรามีปวดฟันเนี่ยไม่มีบางคนนะปวดฟันจนแบบว่าแมงกินฟันข้างในจนเกิดการอักเสบเป็นหนองเข้าอยู่ในเหงือกอีกต้องเกิดการผ่าฟันอีกโหหมอนะต้องใช้คุณหมอก็จะบอกว่าอ้าวอ้าปากใช้บันไดง้างเข้าไปเนาะมีบันไดง้างใช่ไหมเคยไหมแล้วก็เสร็จคุณหมอก็จะต้องใช้เครื่องกอแล้วก็มีการผ่าเพื่อที่จะเอาฟันออกแล้วก็ไปทำความสะอาดเหงือกเพื่อที่จะเอาหนองออกอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวกูกุ้งเอายังกลัวเลยหาหมอฟันนี่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าเราไม่อยากหาหมอฟันเราจะต้องทำอย่างไร
1: แปรงฟัน
0: หลังอาหารให้ทำไมคะเราไม่ต้องแปรงทุกมื้อก็ได้แต่หมายถึงว่าตอนเช้าตื่นนอนแปรงฟันก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งแต่พอทานอาหารเสร็จเราก็ไปบ้วนปากก็ได้ใช้ไหมขัดฟันเคยใช้ไหมขัดฟันไหมคะเดี๋ยวนี้ไหมขัดฟันก็สะดวกแล้วแต่อยู่ในไม้จิ้มฟันอันเดียวเลยขัดขัดขัดขัดขัดใช้ไหมขัดฟันก็อยู่ตามซอกฟันเนี่ยเราก็จะป้องกันฟันผุได้ด้วยอีกทางหนึ่งกันลองดูนะเด็กๆทานอาหารกลางวันเสร็จโรงเรียนเราจริงๆก็จะต้องแปรงฟันกันต่อนะแต่แปรงฟันบางก็แปรงแค่เล่นๆอ่ะไม่เอาแปรงฟันให้ถึงข้างในด้วยยิ่งฟันซี่ในสุดไม่ค่อยถึงเด็กๆก็จะปวดกันนะคะดูแลสุขภาพฟันด้วยทานเยอะๆบ่อยๆไม่ดีทานเสร็จกลัวปากเลยนะอ้าวรสชาติเป็นอย่างไรคะเราจะต้องบอกประโยคนี้ว่า
1: candy
0: is sweet candy is sweet เยี่ยมเลยลงท้ายด้วย letter t เสียงดังฟังชัดสำหรับห้องนี้เด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเน้นเรื่องเสียงด้วยเหมือนกันในการพูดไปต่อเลยนี่เลยเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ชิล
0: ีเยี่ยมเลยค่ะชิลีชิลีตัวนี้เสียงไม่ได้ออกเสียง C ตัวเดียวเป็นจะออกเสียง CH เชอร์ชิลี
1: เชอร์ชิลี
0: และรสชาติเป็นอย่างไร
1: เผ
0: ็ดเราบอกประโยคนี้เลยค่ะชิลี is
1: spicy
0: ชิลี is spicy หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hot ได้เหมือนกันนะคะไปต่อ

0: เลยนี่เลยถ้ารสชาติเผ็ดนึกถึงแกวันนี้เป็นแกใช่ภาพมันสื่อถึงแกงเขียวหวานเลยใช่ไหมคะมันมีทั้งแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงส้มรสชาติที่นำมาก็คือต้องเผ็ดแกงภาษาอังกฤษเขาเรียกเลย curry curry curry อ้าวแล้วรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกประโยคนี้ว่า curry is spicy พร้อมกันไหม curry is spicyเยี่ยมมากรสชาติได้ครบหมดแล้วคราวนี้เรามานึกถึงกันซิว่าถ้ารสชาตินี้ใครจำได้รสชาติอะไรคะ
1: หวาน
0: ออกเสียงพร้อมๆกันอ่านว่า sweet พร้อมๆกัน sweet รสชาติหวานนึกถึงอะไรบ้าง
1: แคนด
0: ี้นึกถึงอะไรคะ
1: แคน
0: ดี้แคนดี้นึกถึงอะไร
1: ไอศกร
0: ีมกัมกัมเจลลี่ดูซิจะมีตรงกับของเด็กๆไหมของกุ้งที่มีสิ่งแรกเลยคือ
1: ไอศกรีม
0: ไอศกรีมชอบทานไหม
1: ชอบ
0: จริงๆกุ้งก็ชอบเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ารสชาติหวานทานทุกวันดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีไม่ดีเนาะไปต่อเลยค่ะแอปเปิลนึกถึงเรามาคุยกันดีกว่าแอปเปิลคือเป็นฟรุตเป็นฟรุตหรือเป็นดริงก
1: ์
0: ฟรุตเป็นฟรุตนะเป็นฟรุตนึกถึงอะไรได้บ้างที่มีรสชาติหวาน sweet ผลไม้อะไรที่มีรสชาติหวานช่วยกันนึกถึง
2: apple
0: มาแล้ว watermelon very good มงคลตอบเลย watermelon watermelon คืออะไร
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมรสชาตินำมาเลยก็คือต้องเป็นหวานแล้วหวานแบบชุ่มฉ่ำพอทานแล้วรู้สึกแบบมันชื่นใจเนาะอะไรอีกองุ่นองุ่นgrapes โอเคโอ้มีเนาะองุ่นแบบว่ารสชาติเป็นหวานแบบแหลมๆเนาะอะไรอีก
4: แมงโก
0: ้แมงโก้ที่หวานๆจะต้องเป็นสีอะไร
4: เหล
0: ื
4: อง
0: เหลืองมันจะต้องเป็นยังไงคะสุกใช่ไหมถ้าแมงโก้สุกๆนะก็คือแบบรสชาติแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวที่เขาเรียกข้าวเหนียวมะม่วงหิวเลยใช่เปล่ามีเพื่อนบอกลำไยลำไยหวานไหมหวานเด็กๆเห็นไหมพยายามเชื่อมโยงเข้าจับชีวิตจริงถ้าเป็นผลไม้นะก็คือรสชาติหวานแต่จริงๆขนมหวานของคนไทยเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักเปล่ารู้จักมีอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักหวานไหม
5: หวาน
0: ขนมไทยนี่หวานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอะไรอีกคะ
6: ขนมช
0: ั้
6: น
0: ขนมชั้นขนมเธอขนมชั้นหรือขนมเธอ
6: ขนม
0: ของฉันนะไม่ให้ใครทองหยิบทองหยอดฝอยทองอร่อยไหม
6: อร่อย
0: แต่ก่อนนะครูกุ้งชอบทานมากที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีฝอยทองอร่อยอร่อยอยู่เจ้าทานนะอร่อยมากเลยเพชรบุรีของเราก็อร่อยใช่ไหมทองหยิบฝอยทองหม้อแกงโอ้โหอร่อยเลยแต่ตอนหลังมาครูกุ้งก็เริ่มแบบต้องทานน้อยลงมีอยู่ในตู้เย็นก็แค่1ชิ้น2ชิ้นพอแล้วก็เลิกห้ามใจตัวเองเนาะแล้วก็อีก1อาทิตย์ค่อยไปทานอีกทีหนึ่งเป็นการห้ามใจตัวเองเกี่ยวกับรสชาตินี้นะคะไปต่อนี่เลย
1: แคนด
0: ี้มีคนบอกกุ้งแบบบางทีก็ไม่ใช่แคนดี้อย่างเดียวช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยรสชาติเป็นอย่างไร
1: หวาน
0: เหมือนกันไม่เวิร์กเลยทานมากๆยิ่งช็อกโกแลตแบบบางคนนะเอาแผ่นๆ นะติดไว้ที่ฟันปิดปากไว้นะแล้วพอก็ยิงฟันก็จะดำมาแย่กูกุ้งเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เนาะมันติดฟันอย่างเงี้ยถ้าเอาไม่ออกนะแมงกินฟันนะเขาไปแท้ๆๆๆๆๆเด็กๆเคยได้อ่านนิทานฟอร์ฟันไหมเคยอ่านนิทานฟอร์ฟันไหมมันจะมีแมงนะผมก็เอาเสียบไปเจาะฟันเข้าไปเลยแหละมันน่าจะกินอร่อยเลยไปต่อนะคะนี่เลยของหวานชิ้นนี้เค้ก is sweet ของหวานเต็มเลยต้องลดลงนะไปต่อค่ะคำนี้อ่านว่า salty นึกถึงอะไร potato chips โอเคมันก็จะรสชาติเป็นยังไง salty เค็มๆเนาะไปต่อเลยค่ะอันนี
7: ้ปลาทู
2: fish
0: ไม่ใช่ปลาทูเขาเรียกว่า dry fish พร้อมกันใหม่
2: dry fish
0: เป็นวิธีการถนอมอาหารของคนไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเอาปลาไปตากแดดใช่ไหมคะแล้วก็มาทอดเป็นแล้วก็เก็บได้หลายวันเนาะเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอทอดออกมารสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เค
0: ็มรสชาติเค็มเราเรียกว่า salty ไปต่ออีกอันนี้เรียกว่า fish sauce โอ้เหมือนที่กุ้งโชว์มาเลยใช่ไหมคะรสชาติก็จะเป็น salty ไปต่ออีกอันนี้เลย popcorn กุ้งขอสื่อสารภาพนี้เป็น popcorn ที่โรยเกลือพอโรยเกลือก็จะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง salty ไปต่อเลยค่ะคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า sour รสชาติเป็นยังไงนะ sour เอนึกถึงอะไรอย่างแรก
2: strawberry
0: เขาจะเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมคะชอบทานไหม
2: ชอบ
0: ไปต่อนี่เลยแน่นอนรสชาติขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยก็คือ
2: ล
0: ามอันนี้ล่ะคะ
2: orange
0: บางพันธุ์เปรี้ยวมากๆแต่บางพันธุ์ก็จะหวานใช่ไหมส้มมีหลายพันธุ์เมื่อเราทานบางพันธุ์ก็จะหวานอร่อยเลยบางพันธุ์ก็จะเปรี้ยวนำเลยนะคะ sour ต่อไปอันนี้เลยค่ะ
2: mango
0: โหยถ้าเราแบบลูกยังไม่สุกนะอ่อนๆโอ้โหเป็นยังไงอันสาทับหน้าน้ำลายแตกฟองเลยใช่ไหมข้างในปากคืออยากจะทานมากเลยจิ้มพริกเกลืออีกแหละเผ็ดอีกแหละทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเลยชอบทานไหมคะตอนบ่ายๆนะทานตาโตตาตื่นเลยรสชาติเหล่านี้เป็นรสชาติอะไรคะ sour พร้อมกัน
2: sour
0: ไปต่อเลยค่ะเลยรสชาติอะไรเอ่ยคำนี
2: ้
0: พร้อมกัน spicyเอเทนนึกถึงอะไรพริกคิดถึงพริกนี่เลยมาเลยนึกถึงอะไรนะต้มยำกุ้งต่างชาติรู้จักอาหารชนิดนี้ของเราได้ดีเพราะว่ารสชาติเขาจะจัดเนาะเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยจะอยู่ในรสเดียวเลยแต่บางที่ก็จะสไปซี่เผ็ดนำมาก่อนเลยอะไรอีกคะ
2: พริก
0: ชิลีโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าเป็นนึกถึงสีแดงมันก็จะรู้สึกว่ามันเผ็ดมันร้อนเลยเนาะอ้าวคราวนี้มาดูเลยค่ะในช่วงของ speaking practice เราจะมาฝึกพูดกันจำประโยคนี้ได้ไหมจำคำศัพท์นี้ได้ไหมคะจำได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ fish sauce is salty พร้อมๆกันใหม่อ่านใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ fish sauce is salty fish sauce ก็คือน้ำปลาขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคต้องมีแล้วถ้าเป็นนะประโยคนี้ใครอ่านได
2: ้
0: Candy is sweet Candy is sweet ไปต่อเลยนะอันนี้อะไรคะ
2: ลาม
0: รสชาติเป็นอย่างไรลาม is sour ลาม is sour แล้วถ้ารสชาตินี้ล่ะคะเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะ curry เราเรียกว่าอะไรนะ
2: curry
0: is spicy very good curry is spicy ทั้งหมดนี้เป็นการพูดของเราแล้วคราวนี้เด็กๆดูนะคะครูกุ้งมีใบคำบัตรคำศัพท์ให้ติดเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ข้อแม้ครูกุ้งมีอยู่ว่ารอบนี้ครูกุ้งจะพูดประโยคให้ไปหยิบประโยคมาเรียงให้ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมไปดูที่บัตรคำของครูกุ้งกันเลยนะคะบัตรคำของครูกุ้งนี่เลยทวนกันก่อนคำแรกอะไรคะคำที่สองเลย salt คำที่สาม
2: lemon
0: คำที่สี่ sugar อันนี้ล่ะ
2: is
0: spicy saltysour
2: sweet
0: อ่านแล้วนะครูกุ้งขอดึงภาพออกขอดึงภาพออกนะฟึบและ close your eyes หลับตาเลย ดูสิครูกุ้งจะเรียงใหม่เด็กๆจะงงกับครูกุ้งไหมนาะอ่ะพร้อมแล้ว Open your eyes please Open your eyes please อ้าวประโยคเรียงใหม่อีกแล้วค่ะประโยคเรียงใหม่อีกแล้วถ้าครูกุ้งจะให้ฝึกเรียงประโยคนะโดยการชูภาพขึ้นมาครูกุ้งจะเรียกเลขที่แล้วกันนะจำเลขที่ไม่ได้หรอกว่าเป็นใครบ้างขอ3คนก่อนนะคะเลขที่4มาเลยเลขที่6และเลขที่14ค่ะโอ้โหอ้าวแก๊งเดิมอ๋อเพื่อนบอกแก๊งเดิมรีบเป็นแก๊งเดียวกันเลยเหรอง อกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันอ่ะ3คนนี้นะดูนะคะหันหน้าไปทางโน้นก่อนครูกุ้งขอคำนี้คำนี้คำนี้ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรนะ
1: Sugar
0: is you can sugar is sweet 3คนนี้พร้อมยังคะพร้อมไหมคะ Are you ready? Yes, I am. Okay. Ready, go. มีคนบอกช่วยกันทำงานเป็นทีมคือการช่วยเหลือกันในกลุ่มเรียงประโยคเลยค่ะมาดูซิครูกุ้งเรียงให้ประโยคนี้เพื่อนเรียงประโยคเรียบร้อยแล้วอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
1: Sugar is sweet
0: Right or wrong
1: Right
0: เยี่ยมมากเลยไอดีเชิญกลับไปที่เดิมเลยค่ะเก็บที่เลยเก่งมากไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อขอเลขที่ขอเลขที่9เลขที่22และเลขที่30 22 30มาเลยค่ะ Are you ready? Yes, I am. Okay. พร้อมนะ1 2 3นี่ดูรูปก่อนครูกุ้งให้เพื่อนดูก่อนคำนี้ต้องเป็นอะไรนะ Chili is spicy พร้อมแล้วไปเลยค่ะถ้วยฟูน่ารักมากแบ่งปันให้เพื่อนก่อนเลยเรียงประโยคเลยค่ะเรียงอย่างไรพร้อมนะถือดีๆถือให้เรียงเป็นประโยคพร้อมแล้วเรียบร้อยเด็กๆช่วยกันตรวจหน่อยเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะ Right or wrong
1: right.
0: ประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรลูก
1: Chili is spicy
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อไปต่อนะขออีกกลุ่มหนึ่งเลขที่25 25ไม่มา24เลขที่8 8 8มาเลยและเลขที่17ค่ะ17มาอ้าวพร้อมนะคะ Are you ready? Yes พร้อมรูปนี้ค่ะรูปนี้พร้อมไหมพร้อมเลย1 2 3 let's go คำไหนเอ่ยโอเคเรียงเลยเรียงเลยหยิบขึ้นมาข้างหน้าค่ะตรงเส้นเลยเพื่อนเรียงประโยค right or wrong
1: right
0: ประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ lemon is sourเอวานาวาประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะลูก Lemon is sour เยี่ยมมากเลยเก็บที่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมเหล่านี้ ในการฝึกเรียงประโยคเพราะมันจะเชื่อมโยงต่อเนื่องไปกันกับการทำใบงาน

0: ในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะทำใบงานครูกุ้งจะมาฝึกให้เด็กๆเรียนประโยคพร้อมๆกันก่อนนะคะเราไปดูที่สไลด์เราก่อนเลยค่ะสไลด์ของเรานะคะวันนี้เป็นการเรียงประโยค rearrange the words in the correct order เด็กๆดูจากรูปประโยคนี้จะต้องบอกว่าอย่างไรให้ดูจากรูปก่อนเราเรียนเรื่องรสชาติอยู่ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรลูก
1: candy
0: is candy is sweet และประโยคมาถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมี number 1 number 2 number 3เริ่มต้นต้องเป็น number อะไรก่อนคะ
1: number
0: 2เริ่มต้นต้องเป็น number 2ขึ้นต้นประโยคสังเกตได้ง่ายๆประโยคในภาษาอังกฤษจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขียนเลย candy พิมพ์ใหญ่เต็มช่องนะตัวดีWhy แล้วอะไรต่อคะ
1: is
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: is
0: เขียนติดกันไปเลยไหม
1: ไม
0: ่ติดแล้วต่อด้วยคำว่า
1: sweet
0: หมายเลขอะไร
1: one
0: number one candy is sweet อย่าลืมตัว t เต็มช่องไหมคะ
1: ไม
0: ่เต็มนะเซี่ยวเดียวอีกนิดหนึ่งก็จะถึงจบประโยคแล้วโอ้ครูกุ้งลืม candy is sweet จุด full stop เยี่ยมมากประโยคนี้ถูกยังถูกแล้วไปต่อเลยค่ะถ้าเห็นคำนี้ไม่ใช่ candy แล้วแต่เป็น curry แต่เป็น curry รสชาติเป็นอย่างไร curry is spicy curry is spicy ประโยคมาถูกไหมคะไม่ถูกอ้าวคำแรกบทตัวแรกคือคำว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างช่วยกูกุ้งหน่อย
1: curry
0: curry แล้วไปต่อด้วย is และไปต่อด้วย
1: spicy
0: มีตัวอะไรบ้างลูก
1: i
0: สีหวานแล้วก็จุด full stop spicy พอได้ไหมพอได้คราวนี้เด็กๆหยิบใบงานเป็นของตัวเองเลยค่ะเป็นใบงานที่9นะคะเราจะมาฝึกเรียนประโยคกันเด็กๆในใบงานถ้าของใครยังเป็นกระดาษอยู่เขียนชื่อตัวเองไว้ได้เลยค่ะเขียนชื่อไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เนาะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจแล้วก็จะได้ทราบว่าเป็นของใครเพราะก็บางคนยังเก็บไม่หมดเนาะเรียบร้อยไหมคะใบงานวันนี้จะต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องใช่ไหมคะพี่เติร์ดเขียนเลยพี่เติร์ดใบงานหายครูกุ้งต้องถ่ายให้ใหม่เนาะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานที่9เด็กๆปลายทางน่าจะมีเหมือนของครูกุ้งเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางได้ปริ้นมาให้เรียบร้อยบางโรงเรียนปริ้นเป็นสีให้เด็กๆทำด้วยน่ารักมากก็จะได้เห็นสีชัดเจนแต่ของครูกุ้งปริ้นเป็นขาวดำนะคะก็คือปริ้นเสร็จแล้วก็ไปถ่ายเอกสารกันพร้อมไหมคะทำพร้อมกันดีไหมทำพร้อมกันเลยไหมลูกพร้อมยังพร้อมแล้วไปข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไร
1: ล
0: าม ลามประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรลูก
1: ลาม
0: is sour ลาม is sour อย่าลืมเขียนเต็มช่องแล้วก็เว้นช่องไฟให้สวยงามพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะครูกุ้งยังไม่ทำตอนนี้ให้เด็กๆลองลงมือก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจกันเขียนได้สวยนะเดี๋ยวครูกุ้งให้ดูเฉลย lamb is ยังไม่ให้ดูเฉลยนะทำก่อนนะคะเด็กๆทำด้วยตัวเองก่อนและอย่าลืมลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop พี่ครับตัวพิมพ์เล็กครึ่งหนึ่งครับอย่าลืมพิมพ์ใหญ่เต็มช่องพิมพ์เล็กจะครึ่งหนึ่งถึงตรงไข่ปลาเห็นไหมจะมีเส้น

0: ไข่ปลาตรงกลางใช่ไหมคะครึ่งเดียวนะใครเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูเลยข้อที่1 Lamb is sour เหมือนของกุ้งไหม
1: ไม่ม
0: ีใครเหมือนบ้างยกมือหน่อย Let's your hand please โอเคถูกต้องเดี๋ยวกุ้งไปเช็คความถูกต้องอีก1รอบนะคะไปต่อข้อที่2ข้อที่2เราจะอ่านประโยคนี้ว่าอะไรลูกชิลี is spicy ชิลี is spicy ลงมือทำเลยค่ะยังไม่เฉลยเด็กๆลงมือทำเลยนะเขียนให้ถูกต้องพยายามให้อยู่ในบรรทัดให้สวยงามนะลูกเด็กๆเขียนในบรรทัดให้สวยงามเน้นลายมือสวยๆนะคะครูกุ้งเคยฝึกเขียนตัวพิมพ์เล็กไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะแก้มได้เปล่า
1: แก้มไม่ม
0: าแก้มไม่มาเมอร์รี่เมอร์รี่ได้ไหมเขียนเรียบร้อยยังกัปตันเรียบร้อยยังครับใบงานครูกุ้งแจกไปก่อนเพราะว่าเย็บแม็กไว้หลายใบเด็กๆอย่าเพิ่งไปทำนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่จะให้ทำที่บ้านบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่ายังไม่ให้ทำเพราะคุณครูจะสอนอยู่ในห้องเรียนนะคะบางคนทำมาก่อนเนาะต้องอย่าทำที่บ้านนะคะบอกเลยคุณครูยังไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่าเราจะฝึกทำที่ในห้องพร้อมๆกันเนาะอ้าวทุกคนดูที่เฉลยของครูกุ้งเลยได้เหมือนของครูกุ้งไหมใครได้เหมือนของครูกุ้งบ้างมีใครผิดตรงไหนไหมไม่มีเนาะเพราะมันอีซี่มากเลยเนาะไปต่อไปต่อข้อต่อไปอันนี้อะไรอะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ fish sauce ประโยคนี้จะต้องบอกว่า fish sauce is salty fish sauce is salty อ้าว fish sauce is salty ลงมือเลยค่ะทำด้วยตัวเองตัว F พิมพ์ใหญ่จะต้องเต็มช่องนะอย่าลืมนะคะ F พิมพ์ใหญ่เต็มช่องนะ Fish sauce เด็กๆพยายามเขียนให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะเขียนให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะลูกเพราะว่าครูกุ้งเขียนจากจอก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนของเด็กๆเราดินสอมาแหลมไหมคะวันนี้แหลมเนาะพยายามดูเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนเนี่ยให้พร้อมตัวทีย้ำเลยเต็มช่องไหมคะไม่เต็มช่องนะเด็กๆอย่าลืมนะคะขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ใครเรียบร้อยแล้วดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเหมือนของครูกุ้งไหมเหมือนครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆย้ำเรื่อง letter T letter T เขียนเต็มช่องไหมลูก
1: ไม
0: ่เต็มนะของใครไม่ต้องไม่เต็มช่องนะลูกถึงจะถูกตามหลักการเขียนในวิชาการนะคะของใครที่เต็มช่องลบเลยค่ะเด็กๆดูจากข้างบนนะครูกุ้งอยากให้เด็กๆช่วยอันหนึ่งก็คือข้างบนเนี่ยจะมีจุด full stop 2อันเลยครูกุ้งให้กากบาท1อันทิ้งไปนะนะมันเกินมาเนาะกากบาท1อันทิ้งไปเร็วเลยเพราะจุดฟูลสต็อปจะต้องมีกี่อันคะ
1: 1
0: อันแค่นั้นพอกากบาทในตัวอย่างไปเลยนะไปต่อไปต่ออันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นอะไรคะแคนดี้อันนี้เป็นอะไรลูกแคนดี้แคนดี้จะต้องบอกรสชาติว่าอย่างไรCandy is sweet. Candy is sweet. เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ลงมือเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทำเองก่อนเนาะใครทำเองได้ทำเองก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือมั่นใจในการเขียนเว้นวรรคให้ถูกต้องเว้นช่องไฟให้ถูกต้องนะคะเหมือนเดิม sweetลงท้ายด้วย letter T เต็มช่องไหมเต็มช่องไหมลูกไม่เต็มนะ อย่าลืมนะคะครูกุ้งย้ำเรื่อง letter T เลย

0: เอ้ยเต็มช่องได้ไหมต้องเขียนไม่เต็มช่องนะลูกกุ้งกุ้งแอบเห็นบางคนเขียนเขียนติดกันเกินไปเนี่ยต้องห่างนิดหนึ่งลบหน่อยคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเลยก็คือต้องช่วยดูเด็กๆในการเขียนอยากครูกุ้งทำบรรทัดมาเพื่อให้เขียนให้สวยงามอยู่แล้วตัว C เต็มช่องลูกตัว F เต็มช่องขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นต้องเป็นอย่างไรคะเต็มช่องนะไม่ยากนะคะรอบนี้เน้นย้ำหน่อยเยี่ยมมากตัว T ไม่ต้องเต็มช่องเยี่ยมเลยเว้นช่องไฟให้สวยงามและข้อสุดท้ายดูเฉลยครูกุ้งก่อนเร็วเฉลยครูกุ้งเป็นอย่างไรได้ไหม Candy is sweet right or wrong
1: right
0: และข้อสุดท้ายเลยค่ะอ่านว่าอย่างไร Curly is spicy พร้อมกันเลยแล้วลงมือ Curly is spicyทานเยอะๆเผ็ดๆแสบกระเพาะดีไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ีไม่ดีนะคะอ่ะใครเรียบร้อยแล้วข้อนี้ดูเฉลยได้เลยค่ะเด็กๆดูเฉลยปลายทางดูเฉลยได้เลยนะคะถ้าเหมือนของครูกุ้งก็สบายเลยเนาะใครเหมือนของครูกุ้งอ่ะสบายเลยเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยค่ะช่วงสุดท้ายของเราแล้วในช่วงสุดท้ายของเราคุณครูปลายทางสามารถเขียนเฉลยไว้ที่กระดานได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายของเรา wrap up ดูนะครูกุ้งจะให้เด็กๆช่วยบอกว่าคำนี้ถูกหรือผิดประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอย่างไรลูกCake is มีแต่เสียงสิ่งนี้ออกมา Cake is อะไร Cake is sweet sweet คำนี้ใช่ไหม
1: No
0: No sweet คำนี
1: ้ No
0: This one
1: No
0: This one
1: Yeah
0: พร้อมๆกันเลยค่ะอ่านประโยคนี้พร้อมๆกัน Cake is sweet Cake is sweet เยี่ยมเลยและถ้าคำนี้ล่ะใครจำได้
1: dry fish
0: เยี่ยมมาก dry fish is dry fish ต้องเป็นตัวเดียวนะเพราะใช้ is นะคะแต่นี่ภาพของกุ้งกุ้งสื่อมาเป็นหลายตัวนะคะ dry fish is รสชาติเป็นอย่างไร
1: เค
0: ็มเราเรียกว่า salty เราเรียกว่า salty this one
1: no
0: this one
1: no
0: this one
1: yes
0: อ้าวประโยคนี้เราจะต้องบอกว่า dry fish is salty dry fish is salty ต้องเป็นกี่ตัวตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าจากภาพก็เป็น dry fish are salty dry fish are salty ไปต่อไปต่อรูปนี้เลยค่ะ curry curry is
1: spicy
0: curry is spicy this one
1: no
0: this one
1: yeah
0: ประโยคนี้พร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะ curry is spicy เยี่ยมและสุดท้ายนี่เลยทำกับข้าวของเรา lamb is sour lamb is sour this one
1: no
0: this one
1: yeah.
0: yes okay very good เด็กๆคำศัพท์พอได้แล้วเนาะแม่นยำมากขึ้นกล้าหาญที่จะออกเสียงด้วยนะคะวันนี้ยังไม่จบกุ้งกุ้งมีนี่เลยอันนี้เด็กรู้จักไหมอันนี้เรียกว่าอะไร
1: เ
0: ราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า candy
1: candy
0: ทานบ่อยๆทานเยอะๆเข้าไปเลยนะแมงกินฟันนะชอบแล้วเราจะบอกว่าอย่างไรรสชาติของ candy
1: candy
0: is
1: sweet
0: ชิ้นเดียวนะถ้าชิ้นเดียวบอกเลย candy is sweet โอเคแต่ถ้า candies หลายชิ้น candies are sweet candies are sweet เก็บไว้พกเป็นส่วนตัวเลยเห็นไหมมีของในชีวิตจริงติดมาด้วย จริงๆอยากจะมาแจกเด็กๆแต่กลัวเด็กๆฟันผุไม่แจกดีกว่าเด็กๆบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์รอทานแต่ถ้าทานแล้วกูคงจะให้ทานตอนช่วงใกล้เที่ยงละกันจะได้ไปแปรงฟันด้วยนะคะทำความสะอาดฟันด้วยวันนี้เรื่องรสชาติของอาหารเด็กๆเชื่อมโยงในชีวิตจริงได้ดีมากและที่สำคัญนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยต้องน้องพอยชื่นชมเลยครูกุ้งสอนอะไรไปรสชาติอาหารดีกับร่างกายหรือไม่ดีกับร่างกายอย่างไรน้องพอยนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงด้วยในเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่อง taste of drinks ซึ่งเป็น drinks คืออะไรเครื่องดื่มครั้งหน้าจะมีเครื่องดื่มอร่อยๆให้เด็กๆได้ทานกันอยากทานไหม
1: yeah.
0: อยากทานถ้าอยากทานต้องตั้งใจเรียนแล้วไปทบทวนนะว่าดริงค์ที่เราเรียนกันมีอะไรบ้างในชีวิตจริงวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆและก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนได้ดีค่ะ Thank you everyone. Goodbye.
1: ค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จ

0: 2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
1: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยในทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
0: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้

0: นักเรียนทั้งหมดครับฟอร์มครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะก็ยังคงทำไมครับต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเอาละครับชื่อเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลย1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นนะครับวันนี้นะที่เราจะเรียนรู้กันนะในสถานการณ์ก็จะมีคำว่าทำไมล่ะมากกว่าหรืออาจจะมีทำไมครับทบทวนความรู้เดิมนะอันนั้นเด็กๆ ก็จะเจอข้อความที่หลากหลายนั้นเราก็จะเจอโจทย์ปัญหาในหลายๆลักษณะนั้นคำว่ามากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างเดียวอาจจะเป็นการบวกก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ทำไมครับเปรียบเทียบแล้วลบเพียงอย่างเดียวอาจจะบอกทำไมครับส่วนต่างมานำมารวมกับอีกส่วนหนึ่งก็ได้นะครับงั้นเราต้องวิเคราะห์ในส่วนของโจทย์ปัญหาเอาละครับดังนั้นเรียนรู้กันวันนี้นะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์ในส่วนของโจทย์ปัญหานะครับแล้วก็หาคำตอบนะของโจทย์ปัญหาทั้งโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินเท่าไหร่ครับ100. ไม่เกิน100สำคัญเลยวันนี้นะครับจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์แล้วว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้ถ้ามีคำว่ามากกว่าก็จริงแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละก่อนที่จะเริ่มเรียนนะทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างเอ่ย2ตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ่เฮ่เฮ่เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำคัญเลยขอเสียงทำไมเอ่ยขอเสียงดังๆเลยนะเพื่อความทำไมเอ่ยตื่นตัวนั่นเองเอาละเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับหนึ่งสองสาม

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยโอ้โหชื่นใจเลยแบบนี้นะครับก็เสียงดังฟังชัดแบบนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาเลยก่อนอื่นก็ต้องมาทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเราต้องมาทำไมครับวิเคราะห์กันเอาละนะครับนั้นมีโจทย์ปัญหามาให้มองปุ๊บรู้เลยเป็นโจทย์ปัญหาเพราะมีคำว่ากี่เห็นไหมครับจากสถานการณ์อาจจะพัฒนามาเป็นโจทย์ปัญหาได้เอาละเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราทำไมครับมาอ่านพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามพออีมอพิมพ์เอานะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามพิมพ์ขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้21ลูกพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดกี่ลูก
1: 28ล
0: ู
1: ก
0: โอ้โหไปที่ทำไมครับตอบเลยใช่ไหมก่อนอื่นถามนิดนึงเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบรู้ได้ยังไงว่าเป็นการบวกการบวกเขาอยากรู้ทำไมครับจำนวนทั้งหมดคือพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดกี่ลูกนั่นเองดังนั้นเด็กๆก็ทำไมครับดูที่คำสำคัญวิเคราะห์ได้เลยเห็นไหมลองมาทบทวนนิดนึงขั้นตอนพออ่านโจทย์ปัญหาเสร็จเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามเนี่ย
1: พ
0: ิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดต้องเป็นประโยคคำถามเห็นไหมอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเป็นส่วนที่โจทย์บอกเขาก็บอกว่าพิมพ์ขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกบอกอะไรอีกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้เท่าไหร่ครับ21ลูกเขาบอกเพิ่มเติมอีกเห็นไหมครับดังนั้นเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วอ๋อโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของการวางแผนและที่จะหาคำตอบนะอันนี้ทบทวนขั้นตอนให้นะครับเด็กๆก็ต้องคาดเดานิดนึงว่าเด็กๆคิดว่าพิมพ์จะขายซาลาเปาเนี่ยได้มากกว่าหรือน้อยกว่า27ลูกครับเพราะเหตุใด
1: มากกว
0: ่
1: า
0: ทำไมถึงมากกว่าล่ะ
1: เพราะ
0: เพราะขายหมูสับอย่างเดียวไส้หมูสับอย่างเดียวก็ทำไมครับได้27ลูกแล้วยังขายไส้อะไรได้อีก
1: หมูแดง
0: ขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้อีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 21
0: ลูกแสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า27อย่างแน่นอนนะครับนั้นเราก็ต้องมีเหตุผลให้เห็นไหมนะเพราะว่าขายซาลาเปาไส้หมูสับเนี่ยอย่างเดียวก็ได้27ลูกแล้วนั้นถ้า2ไส้รวมกันจำนวนก็ต้องมากกว่า27อันนี้เป็นการคาดเดาคำตอบเพื่อนำไว้ทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลเมื่อได้คำตอบมานั่นเองนะฮะดังนั้นไปดูต่อเลยนะครับดังนั้นดูภาพประกอบนะดูแผนภาพนะครับบาร์โมเดลเลยนะเพื่อความชัดเจนซาลาเปาไส้หมูสับกับซาลาเปาไส้อะไรครับหมูแดงเห็นไหมโออยากได้จำนวนซาลาเปาทั้งหมดต้องนำมาทำไมกันเนี่ยต้องนำมารวมกันดังนั้นไส้หมูสับเท่าไหร่นะ27ลูกไส้หมูแดงนะครับ21ลูกอยากได้จำนวนทั้งหมดก็ต้องนำอะไรนะ27รวมกับเท่าไหร่ครับ27รวมกับ21นะครับบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่นะ
1: 48
0: คำตอบก็ไม่ยากมองปุ๊บตอบปั๊บเพราะว่าทำไมครับไม่มีการทดใช่ไหมรวมกันแล้วทำไมครับไม่ครบ10ไม่ต้องทดก็ตอบได้เลยรวดเร็วเลยนะครับเอาละใจเย็นๆนิดนึงนะบางคนก็ไม่ยากก็ตอบได้เลยใช่ไหมง่ายๆเลยหาคำตอบได้อย่างไรบวกหรือลบบวกหรือลบบวกหรือลบ
1: บวก
0: เอาอะไรบวกอะไรล่ะทวนหน่อย27บวก
1: 21
0: ก็นํา27บวกกับ21นะครับก็ไม่ยากเลยนะงั้นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ไม่ยากเลยก็คือ27บวก21เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ48ไม่ยากเลยนะครับอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหมอ้าวเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูส่วนรวมส่วนย่อย27บวก21นะอ้าวลองดู27ครูแม็กแยกตามค่าประจำหลักเลย20กับอะไรครับ20กับ7 21ล่ะ20กับ1อ้าวเอาที่ไม่ครบ10รวมกันหน่อย7รวมกับ1เป็น8 20บวก2040บวก8 40เท่าไหร่นะ48ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้นะครับอ้าวหรือหาผลบวกในแนวไหน
1: แนวต
0: ั้งหรืออาจจะหาคำตอบนะครับโดยวิธีตั้งบวกก็ได้ก็ตั้งทำไมให้ตรงหลักเลย27 2ในหลัก17ในหลักสำคัญอย่าลืมหลายคนนะครับพอตั้งเลขแล้วแต่ลืมว่าเอ๊ะบวกหรือลบก็อาจจะมีการผิดพลาดตรงนี้ได้นะเครื่องหมายอะไรดูให้ดีเครื่องหมายบวก
1: 21
0: ก็ตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10บวกหลักไหนก่อน
1: หลักหน่วย
0: 7หน่วยบวก1หน่วยติ๊กตอก
1: 8หน
0: ่
1: วย
0: 8หน่วยก็ใส่8ในหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วไปที่หลัก10 20บวก2040ตอบ
1: 48
0: คำตอบเท่ากันเลยเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยพอได้คำตอบแล้วนะก็บางคนก็ทำไมครับอาจจะสรุปก่อนพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดอ๋อ48ลูกมาจากทำไมครับ27บวก21เท่ากับ48แต่พอได้คำตอบแต่อย่าเพิ่งทำไมครับรีบเชื่ออาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเอ๊ะคำตอบที่เราหาได้เนี่ย48เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลเพราะเราคาดเดาแล้วคำตอบต้องมากกว่า
1: 27
0: คำตอบต้องมากกว่า27เห็นไหมครับนั้น48ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลจากที่เราทำไมครับคาดเดาไว้นะได้คำตอบก็สามารถนำคำตอบกลับลงไปตอบได้เลยว่าสรุปแล้วคำตอบได้อย่างไรก็ตอบเลยว่าพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดคำว่ากี่หายไปแล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับ48ลูกเลยก็ตอบเลยว่าพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมด48ลูกนะครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะขั้นตอนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนของโจทย์ปัญหานะครับอันนี้ก็พาเด็กๆวิเคราะห์นะหรือทำไมครับเราก็อาจจะดูภาพรวมก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เลยนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะครับจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะครับดังนั้นเด็กๆครับช่วยครูแม็กนิดนึงข้อนี้นะเอาละมีคำว่ามากกว่าแล้วแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเดี๋ยวเรามาทำไมครับวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งอ้าวเดี๋ยวเราอ่านทำไมครับพร้อมกันหอนออยอหน่อยไม่เอกหน่อยเป็นชื่อคนนะอ้าวอ่านพร้อมกันนะ1 2 3หน่อยปลูกมะลิเท่าไหร่ครับ56ต้นหน่อยนะปลูกมะลิ56ต้นอ้าวต่อปลูกอะไรครับ
1: กุหลาบ
0: เท่าไหร่42ต้นเขาถามว่าอะไรเอ่ยหน่อยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบกี่ต้นดังนั้นเขากำหนดมาแล้วมีสิ่งของ2กลุ่มนะหน่อยเขาปลูกอะไรนะอันดับแรกปลูกมะลิกี่ต้นเท่าไหร่เนี่ย56ต้นปลูกอะไรอีก
1: กุหลาบ
0: ปลูกกุหลาบกี่ต้น
1: 42ต้น
0: 42ต้นแล้วเขาก็นำมาทำไมกัน นับมาทำไมเนี่ยใครบอกได
1: ้
0: รวมหรอมากกว่ามากกว่าเอหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นนำมาเปรียบอะไรกันเนี่ย
1: เปรียบ
0: ใครจำได้เปรียบอะไร
1: เปร
0: ีย
1: บ
0: เปรียบเทียบใช่ไหมครับแก้มนะดังนั้นพอเปรียบเทียบเขาก็หาส่วนอะไรล่ะหาส่วนใครบอกได้พอเปรียบเทียบอ่ะมีส่วนที่เท่ากันแล้วก็ส่วนอะไรนะส่วนต่างส่วนต่างส่วนนั้นก็คือส่วนที่ทำไมล่ะเนี่ย
1: มากกว
0: ่ามากกว่านะครับส่วนที่มากกว่าอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็นำมาทำไมกันนำมาบวกหรือลบต้องนำมาทำไมนะต้องนำมาลบเพื่อหาส่วนต่างอ้าวลองมาดูเลยนะครับในการวิเคราะห์ก่อนอื่นหาก่อนโจทย์ถามอะไรตรงไหนแล้วเป็นคำถามตรงไหนหน่อยทำไมเอ่ยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบกี่ต้นดังนั้นเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเอ่ยเป็นส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นเอาละครับได้ส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามไปแล้วดูต่อโจทย์บอกอะไรอ่ะโจทย์บอกอะไรเอ่ย
1: หน
0: ่อยปลูกมะลิ56ต้นบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: ปล
0: ูกกุหลาบ42ต้นอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเอาแล้วนะอ้าวดูต่อได้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามลองมาคาดเดาคำตอบหน่อยว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า56ต้นเอ๊ะทำไมถึงน้อยกว่าเพราะระหว่างมะลินะครับอะตอมกับกุหลาบเอ๊ะอะไรมากกว่ากันดังนั้นมะลิเนี่ยตอนนี้มากสุดแล้วเท่าไหร่ล่ะครับ56ต้นดังนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันคิดว่าจะมากกว่า56ได้ไหมได้ไหมพอเปรียบเทียบกันแล้วจะมากกว่า56ได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมครับดังนั้นคำตอบก็ควรที่จะทำไมน้อยกว่าเท่าไหร่56ต้นนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะส่วนต่างต้องน้อยกว่า56จึงจะสมเหตุสมผลตามที่เราทำไมครับคาดเดาไว้นั่นเองนะดังนั้นในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับอาจจะยากสำหรับเด็กๆนะต้องดูภาพประกอบถึงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอ้าวมะลิกี่ต้นนะลูกปลูกมะลิกี่ต้นนะ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นดังนั้นส่วนที่เขาอยากจะทราบก็คือส่วนต่างหลังจากเส้นประว่าเอ๊ะหน่อยเนี่ยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นดังนั้นส่วนนี้แหละที่ครูแม็กถามนะครับว่าจะมากกว่า56ได้ไหมส่วนแค่นี้ส่วนต่างแค่ตรงนี้ได้ไหมจะมากกว่า56ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับนั้นต้องน้อยกว่าเท่าไรน้อยกว่า56เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะแสดงว่าอยากได้ส่วนต่างตรงนี้ทำไงเนี่ยเอามาทำไมนะเอามาลบกันเอาอะไรลบกัน56ลบด้วย42ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเอาละนะเหลือเท่าไหร่เนี่ย14ต้นแม่แอบใบ้ให้แล้วบางคนทำไมครับตอบได้เลยใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวลองมาดูนะพอทำไมครับดูภาพเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าหาคำตอบได้อย่างไรล่ะหาคำตอบจากการ
1: ล
0: บนะครับก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าคือ56ลบด้วย

0: ได้ลบด้วย42นะพอทำไมครับหาคำตอบแบบนี้ได้ประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากแล้วนะครับนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ56ลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่เนี่ยลบด้วยเท่าไหร่ครับพี่เติร์ดลบด้วยลบด้วย42นะครับผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเอาละบางคนก็อาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวไหนเนี่ย
1: แนวต
0: ั้
1: ง
0: อ้าวลองนะครับคุณแม็กลองสาธิตดูนะอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้นะอาจจะส่วนรวมส่วนย่อยก่อน50กับอะไรกับ6เอาละ40
1: ก
0: ับ 2เอาละสังเกตนะข้อสำคัญเลยตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัว
1: ลบอ
0: ันนี้มากกว่าไหมเนี่ยลบได้ไหม
1: ได
0: ้6ลบด้วย2
1: เหล
0: ือ 4เหลือ4เอาละ50ลบด้วย40เหลืออะไรครับ
1: 10
0: เอากลับมารวมร่างกัน10บวก4 14เห็นไหมครับได้แล้วส่วนต่างนะตอบเท่าไหร่เนี่ย
1: 14
0: ตอบ14เห็นไหมครับหาผลลบโดยใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้หรืออาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวไหนครับแนวตั้งก็ได้ตั้งเลย56ตัวตั้ง5ในหลัก10 6ในหลักหน่วยเครื่องหมายอะไรครับแก้ม
1: เครื่องหมาย
0: เครื่องหมายลบลบด้วยอะไรลบด้วยอะไร
1: 42
0: ลบด้วย42 4ในหลัก10 2ในหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยนะขีด1เส้นอย่าลืมนะลบลบลบหลักไหนก่อน
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: ลบหลักหน่วยเงื่อนไขการลบตัวตั้งต้องทำไมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบเอาละตัวตั้ง6ลบด้วย2เหลือ
1: 4
0: เหลืออะไร
1: 4
0: เหลือ4ตัวตั้งมากกว่าก็ลบได้เลยเหลือ4ลบหลักหน่วยแสงมาลบที่หลักกี่10 50ลบด้วย
1: 4
0: ลบด้วย40เหลือ
1: 4
0: เอ๊ะ50ลบด้วย1 10 2 10 3เหลือ110ตอบ
1: 14
0: ตอบ14เห็นไหมครับก็ได้คำตอบออกมาก็นำคำตอบทำไมครับกลับลงไปตอบได้แล้วว่าทำไมครับกี่ต้นละมะลิทำไมครับหน่อยเนี่ยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบ14ต้นก็หาจากการเปรียบเทียบนะนำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมาคือ14นะครับนะดังนั้นนะครับเมื่อได้คำตอบออกมาแล้วนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงความสมเหตุสมผลว่า14เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุไหมครับเราคาดเดาไว้แล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า56นั้น14ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับน้อยกว่า56นั่นเองนะไม่ยากเลยนะครับก็ทำไมครับสรุปคำตอบได้เลยว่าหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบ14ต้นหรือถ้าใครทำไมครับอยากตรวจสอบคำตอบอีกครั้งสามารถนำคำตอบเห็นไหมครับนำส่วนต่างตรงนี้ไปรวมกับอะไรครับจำนวนของกุหลาบนะนำส่วนต่างนะไปรวมจำนวนของกุหลาบเอ๊ะแล้วเท่ากับจำนวนมะลิไหมนะครับก็อาจจะเป็นการตรวจสอบนะครับแบบย้อนกลับก็ได้นะใช้การบวกเข้ามาช่วยนำทำไมครับตอนแรกหาส่วนต่างก็นำส่วนต่างไปรวมกับอะไรครับจำนวนของกุหลาบก็จะเท่ากับจำนวนของมะลิก็จะสอดคล้องกันนะในส่วนนี้ก็อาจจะยากสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเด็กๆเรียนรู้ก็ฝึกฝนกันอันนี้ก็นำเสนอนะครับให้เด็กๆได้ดูในเรื่องของการตรวจคำตอบนะนอกจากตรวจความสมเหตุสมผลอาจจะตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะดังนั้นนะครับดูภาพรวมเลยนะว่าทำไมครับโจทย์ปัญหาหน่อยปลูกมะลิ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเด็กๆก็ต้องบอกให้ได้โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วก็ต้องทำไมครับมีการวางแผนที่จะหาคำตอบนะครับหาส่วนต่างตรงนี้แหละ นะครับอันนี้คุณแม็กทำไมครับ

0: ขียนคำตอบให้เด็กๆดูได้เลยก็ทำไมครับบางคนก็อาจจะพอสรุปแล้วถึงจะทำไมครับเขียนคำตอบได้ก็ต้องหาคำตอบก่อนนั่นเองนะอยากได้ส่วนต่างก็ต้องนำมาทำไมครับนำมาลบกันนะแล้วก็นำคำตอบไหมครับลงไปตอบตอบตอบตอบเป็นเลขเลขตอบเป็นเลขไทยนะครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะตอบเป็นเลขไทยนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเราก็ฝึกฝนกันไปดูต่อเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อต่อมาใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ย
1: ล
0: ุงอะไรเอ่ยลุงโชคทำอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะ1 2 3ลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวลุงโชคเลี้ยงไก่กี่ตัวเอาล่ะคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวฟังดีๆนะลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวสำคัญเลยเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวถามว่าลุงโชคเลี้ยงไก่กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัว
1: 34
0: เอาละเอาละก่อนอื่นนะครับเด็กๆครับใจเย็นๆนิดนึงคำตอบมีแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์แล้วก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าลุงโชคเลี้ยงไก่อันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมบอกเอาได้ถามแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกว่าลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวเด็กๆต้องวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะระหว่างไก่กับเป็ดลุงโชคเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเลี้ยงไก่ถ้าบางคนบอกว่าหาคำตอบมาเด็กๆตรวจสอบคำตอบง่ายๆเลยนะสมมุติบางคนบอกว่าได้คำตอบมาแล้วลุงโชคเลี้ยงไก่14ตัวเป็นไปได้ไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่เพราะเขาบอกว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดเป็ดเท่าไหร่แล้ว25ตัวเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆเลยคาดเดาคำตอบเด็กๆคาดเดาได้เลยว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่
1: 25
0: เพราะว่าเลี้ยงไก่เป็นไงมากกว่าเลี้ยงเป็ดเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปซึ่งเด็กๆบางคนก็ต้องทำไมครับมีการในเรื่องของการทำไมครับวางแผนนั่นเองนะนั้นจำนวนไก่ควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า25ตัวนะคุณแม็กชี้ให้เห็นแล้วควรจะมากกว่า25ตัวเพราะเขาบอกแล้วว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดดังนั้นเลี้ยงเป็ดอยู่25ตัวคำตอบต้องมากกว่า25ใครที่น้อยกว่า25เป็นไงครับคำตอบถูกหรือผิดคำตอบผิดแน่นอนแล้วเห็นไหมนะแต่คนที่มากกว่าแล้วก็อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนก่อนนะดูต่อนะไปรวดเร็วเลยนะครับดูภาพประกอบเลยเลี้ยงเป็ดลุงโชคเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ25ตัวเลี้ยงไก่จุดๆตัวแต่รู้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวรู้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวเขารู้ส่วนต่างตรงนี้ว่าไก่มากกว่าเป็ดทำไมครับ9ตัวอยากได้จำนวนไก่ทำไงเนี่ยเอามาบวกกันเห็นไหมครับเอาส่วนที่เท่ากันมารวมกับส่วนต่างก็จะเป็นจำนวนของไก่ก็เอา25บวกโอ้โหง่ายมากเลยเท่าไหร่นะ
1: 34
0: อ้าวบางคนได้คำตอบเลยใช่ไหมครับนั้น25ก็เอามารวมกันเลย25บวก9เห็นไหมครับส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะประโยคสัญลักษณ์มาเลยรวดเร็ว25บวก25บวก9เท่ากับเท่าไหร่นะงั้นหาผลบวกไม่ยากเลยนะคุณแม็กไม่หาผลบวกในแนวตั้งให้เด็กเห็นชัดเจนเลยนะ25บวกบวกบวก9ตัวเดียวอยู่ในหลักอะไร9ตัวเดียวเนี่ย
1: หน่วย
0: อยู่ในหลักหน่วยตั้งให้ตรงกันบวกบวกหลักไหนก่อน

0: 5หน่วยบวก9หน่วย TikTok TikTok
1: 14
0: 10เท่าไหร่นะ
1: 14
0: 14มีการรวมกันแล้วครบ10ที่ไม่ครบ10ก็เขียนในหลักหน่วยก็คือเขียน4ในหลักอะไรครับหลักหน่วยแล้วก็ทด1 10ไว้ที่หลัก10แบบนี้สำคัญนะเด็กๆครับนะรวมกันแล้วได้14เห็นไหมเขียน4ในหลักหน่วยแล้วก็ทด1 10ไว้ที่หลัก10 20บวก0 10เป็น20รวมตัวทดอีก1 10เป็น
1: 30
0: ตอบ
1: 30
0: ยากไหมครับนับบางคนบอกว่านับต่อได้ไหมนับต่ออีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: 9ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันก็ไม่ยากนะครับอาจจะใช้วิธีการใดก็ได้ในการที่จะทำไมครับหาคำตอบนั่นเองนะอ่ะพอได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเนาะก็คือ34ตัวก็มาจากทำไมครับนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะครับ25บวก9เท่ากับ34ได้คำตอบออกมาแล้วก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็แต่อย่าพึ่งทำไมนะเน้นย้ำเลยอย่าพึ่งรีบเชื่อก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า34เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดนะก็ทำไมเอ่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ34เป็นไงครับมากกว่า25นะครับนั้นได้คำตอบมาแล้วนะครับก็นำไปตอบได้เลยว่าลุงโชคเลี้ยงไก
1: ่
0: 34ตัวนะครับหรืออาจจะตรวจสอบคำตอบเห็นไหมก็ได้จากจำนวนไก่เลยกี่ตัวละ34ตัวที่หามานี่แหละแล้วก็ลบด้วยส่วนต่างคือเท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: ตัวลบด้วยส่วนต่างออกไปต้องเท่ากับจำนวนเป็ดนะนั้น34ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะครับ25ก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งก็ได้คำตอบก็ได้เท่ากับ
1: 9
0: ดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบคำตอบนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะไม่ยากเลยนั้นพอได้คำตอบที่ทำไมครับชัดเจนแล้วก็ตอบได้แล้วว่าลุงโชคเลี้ยงไก่34ตัวนั่นเองนะครับนะก็ไม่ยากเลยอ้าวลองมาดูสถานการณ์นะครับหรือโจทย์ปัญหาข้อต่อมานะอ่ะขออีก1ข้อนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดอ้าวอ่านพร้อมกัน1 2 3ป
1: ้
0: าทำขนมตาลได้36ชิ้นทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นเอาละครับทำขนมตาลได้36ชิ้นทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นหาก่อนเลย
1: 52ช
0: ิ้
1: นอ้
0: าวใจเย็นๆใจเย็นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: โจทย
0: ์ถามอะไรเอ่ยป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นดังนั้นเขามีขนม2อย่างคือขนมตาลกับขนมกล้วยนะครับทำขนมอะไรได้มากกว่าเขาบอกแล้วเนี่ยทำขนมอะไรได้มากกว่าขนมตาลได้มากกว่านะอ่ะดูนะครับโจทย์ถามอะไรได้แล้วแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกนะว่าป้าทำขนมตาลได้36ชิ้นนะครับทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นนะครับเอาละส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกได้แล้วนะครับต้องมีการทำไมครับคาดเดาคำตอบหน่อยว่าจำนวนขนมกล้วยเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า36ชิ้นขนมกล้วยจะมากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: ดูดีๆนะ
1: น้อย
0: ขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยแสดงว่าขนมกล้วยต้องทำไมครับน้อยกว่าเท่าไหร
1: ่
0: 36ชิ้นเพราะ36ชิ้นเป็นจำนวนของขนมซึ่งขนมตาลมากกว่าขนม
1: กล
0: ้วยนะครับดังนั้นนะต้องน้อยกว่า36ชิ้นนะนั้นต้องดูดีๆนะครับอาจจะวิเคราะห์ยากนิดหนึ่งนะครับลองดูภาพเพื่อความเข้าใจนะครับขนมตาลกี่ชิ้นนะ36ชิ้นนะครับ

0: ขนมกล้วยล่ะรู้หรือยังยังไม่รู้ขนมกล้วยจุดๆๆชิ้นไว้ก่อนแต่รู้ว่าขนมตาลเป็นไงครับมากกว่าขนมกล้วยอยู่กี่ชิ้น
1: 18ชิ้น
0: มากกว่า18ชิ้นอยากได้ขนมกล้วยทำยังไงดี
1: เอามาบวก
0: เอามาบวกเหรอ
1: เอามาลบก
0: ันอยากส่วนที่เท่ากันก็นำทำไมครับจำนวนขนมตาลลบด้วยส่วนต่างถึงจะได้ส่วนที่เท่ากันออกมาก็จะเป็นจำนวนขนมกล้วยนั่นเองนะครับต้องนำมา
1: ลบ
0: กันเอาละครับดูภาพเห็นไหมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็หาคำตอบจากการลบนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่ทำไมครับน้อยกว่านะก็คือนำจำนวนของขนมตาลลบด้วยส่วนต่างนั่นเองนะครับคำตอบเท่าไหร่เท่าไหร
1: ่18
0: ฮะอ้าวประโยคสัญลักษณ์ก่อนขอประโยคสัญลักษณ์ก่อน
1: 36
0: ลบด้วย18
1: เท่ากับ18
0: ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 18
0: เอาละครับไม่ยากเลยเห็นไหมอาจจะหาผลลบทำไมครับในแนวตั้งก็ได้นะอ้าวก็นำทำไมครับ36ลบด้วย10เท่าไหร่18ก็ตั้งให้ตรงหลักลบหลักไหนก่อนหลักหน่วย6ลบด้วย8เหลือ
1: 10ไม่ได
0: ้เกือบโดนหลอกแล้ว6ลบด้วย8ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เพราะเหตุใดเพราะตัวตั้ง
1: น
0: ้อยกว่าตัว
1: ลบ
0: ดังนั้นต้องไปทำไมครับกระจายจากหลัก10มาแล้วนะกระจายพี่10พี่10กระจายจากกี่10ครับ
1: 1
0: จาก30กระจายมา10เหลือ
1: 20
0: นะครับเหลือ20เขียนกำกับไว้ด้านบนจะได้ไม่สับสน10มารวมกับพลังเดิมของน้องอีกี่หน่วยเนี่ย
1: 1หน่วย
0: กับอีกี่หน่วยกี่หน่วย
1: 6
0: หน่วยเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 16มากกว่าหรือยัง
1: มากกว่
0: า16ลบด้วย8ติ๊กตอกเหลือ8ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วมาลบที่หลัก10 20ลบ10เหลือ
1: 10
0: เหลือ10ตอบ
1: 18
0: ตอบ18ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมดังนั้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นครับได้18ชิ้นก็มาจากทำไมครับ36เป็นจำนวนขนมตาลลบด้วยส่วนต่างคือ18 36ลบด้วย18เหลือเท่ากับ
1: 18
0: เหลือเท่ากับ18นะเอาล่ะนะครับดังนั้น18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า36เห็นไหมครับก็คำตอบก็สมเหตุสมผลก็นำคำตอบกลับลงไปทำไมครับลงไปตอบเลยว่าป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นนะ18ชิ้นก็อาจจะตรวจสอบคำตอบนะครับจากจำนวนขนมกล้วยรวมกับทำไมครับส่วนต่างที่ขนมตาลทำไมครับมากกว่าขนมกล้วยอีก18ชิ้น18บวก18เท่ากับเท่าไหร่30เท่าไหร่ครับ36ตรงกับจำนวนขนมตาลที่คุณป้าทำไมครับทำไว้เห็นไหมครับคำตอบก็เป็นไงครับสมเหตุสมผลด้วยตรวจสอบคำตอบก็เป็นไงครับก็ถูกต้องนะครับคำตอบก็ตอบได้เลยว่าป้าทำขนมกล้วยได้18ชิ้นยากไหมครับเด็กๆครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปแบบฝึกหัดนะที่ 2.27 นะครับเปิดเลยอ้าวเจอหรือยัง

้าวถ้าเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำที่คำชี้แจงนะอ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวชี้เลยที่คำชี้แจงอ้าวเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะอ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วอ้าวชี้เลยอ้าวเด็กๆครับอ่านพร้อมกันอ้าวฟังนะ1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ้าวพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1เขามีโจทย์ปัญหามาให้เขาเติมมาให้แล้วนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีภาพมาให้ด้วยแผนภาพบาร์โมเดลให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์และตอบตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับอ้าวลงมือทำได้เลยข้อที่1อ้อยมีเงิน56บาทอายมีเงินเท่าไหร่นะ85บาทอายมีเงินมากกว่าอ้อยกี่บาทเขานำมาทำไมกันเนี่ยเขานำมาทำไมกันอายมีเงินมากกว่าอ้อยนำมาทำไมกันนำมาเปรียบเปรียบเปรียบอะไรแสดงว่าเปรียบเทียบต้องเอามาทำไมกันเนี่ยนำมาลบกันดูที่ภาพเลยเห็นไหมเนี่ยเขาต้องการส่วนที่ทำไมครับเขาต้องการส่วนต่างก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่านะมากกว่ามากกว่าคือเท่าไหร่ล่ะ80เท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อย85ลบด้วย85ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย56ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับตอบได้เลยไหมเนี่ยตอบไม่ได้ตั้งลบด้านข้างนะตั้งเลย85ลบด้วยเท่าไหร่นะ50เท่าไหร่ครับ56ด้านข้างเลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูนะตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วเลข6กับด้านครับแก้ไขให้นิดนึง26อ้าวตั้งเลยตั้งลบด้านข้างเลยตอบเท่าไหร่ใกล้แล้วก็ได้คำตอบแล้วน่ะตอบ29เป็นคำตอบที่ถูกต้องใครตอบ29ทำไมครับถูกต้องเลยนะ29นะได้ไหมเอ่ยเนี่ยต้องตั้งลบครับต้องตั้งลบด้านข้างแบบนี้เลยนะแบบครูแม็กเลยนะครับแบบครูแม็กเลยนะ85ลบด้วยอะไรครับลบด้วย565ลบด้วย6ได้ไหมเอ่ย5ลบด้วย6ได้ไหมเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวอ้าวไปกระจายมาเลยจาก80เหลือ70จาก5ก็เป็น10เท่าไหร่15 15ลบด้วย6เหลือ15ลบด้วย6เหลือเหลือเท่าไหร่9 70ลบด้วย50เหลือ20หรือ20ตอบ29ตออบตอบตอบตอบเป็นเลขไทย29นะหรือใครอาจจะเติมตรงนี้ให้ครูแม็กเลยก็ได้29นะอ้าวข้อที่2บวกหรือลบข้อที่2เนี่ยดูแผนภาพดีๆดูแผนภาพดีๆบวกหรือลบ

0: เขาบอกป.2มีนักเรียนมากกว่าชั้นป.1เขาบอกส่วนต่างมาอยากได้จำนวนนักเรียนป.2ต้องนำมาทำไมการต้องนำมาบวกเอาอะไรบวกอะไรเนี่ย67บวก67บวก15เท่ากับเท่าไหร่ใครที่ตอบไม่ได้เลยเหมือนเดิมหาทำไมครับผลบวกหาผลบวกด้านข้างนะหาผลบวกด้านข้างเลย67บวก15เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะคำตอบถูกต้องมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะ82เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพยายามแสดงวิธีคิดด้านข้างนะพยายามนะแสดงวิธีคิดด้านข้างวันนี้มี7ข้อ7ข้ออ้าวดูนิดนึงข้อที่3บวกหรือลบข้อที่3เนี่ยดูจากภาพบวกหรือลบอยากได้ส่วนที่เท่ากันข้อที่3บวกหรือลบบวกหรือลบข้อที่4ล่ะข้อที่4บวกหรือลบบางคนบอกว่ายังไม่ถึงเลยใบ้ให้2ข้อแล้วกันแล้วข้อที่5 6 7ฝากเอากลับไปฝึกวิเคราะห์นะแล้วเดี๋ยวเราเอาคำตอบมาตรวจสอบกันเดี๋ยวเก็บแบบฝึกหัดนะใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลานะ2ตาดู2หูเอามือจับหูมือจับหูจับไหล่จับเอวตั้งใจฟังนะครับสองตาทำไมเลยดูดังนั้นข้อที่5นะครับเขาไม่มีภาพมาให้แต่เด็กๆอาจจะทำไมครับวาดเองนะเป็นแผนภาพบาร์โมเดลวาดเองก็ดูเลยเขาบอกอะไรนะครับพ่อปลูกมะม่วงเท่าไหร่นะ50ต้นก็วาดเลยมะม่วง50ต้นนะครับคุณแม็กอาจจะเขียนรวดเร็วนะ50ต้นแล้วไงต่อปลูกส้มมากกว่ามะม่วงแสดงว่าส้มมากกว่ามะม่วงส้มมากกว่ามะม่วงกี่ต้น12ต้นตรงนี้ส่วนนี้มากกว่าเท่าไหร่ครับ12ต้นนะก็รู้แล้วว่าอยากได้ทำไมครับจำนวนของส้มก็ต้องนำมารวมกันแบบนี้นะก็อาจจะวาดแผนภาพนะครับบาร์โมเดลเข้ามาช่วยก็ได้นะฝากเอากลับไปทำเป็น
1: การบ
0: ้
1: าน
0: ใครที่มีข้อสงสัยอาจจะสอบถามผู้ปกครองสอบถามคุณครูเพิ่มเติมก็ได้นะครับคำไหนที่ยังอ่านไม่ออกนะก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมได้เอาละครับก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปบทเรียนนะครับนั้นในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญเลยคุณแม็กเน้นย้ำเสมอนะครับทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นนะครับเด็กๆวางแผนหน่อยในส่วนของการแก้ปัญหานะครับอาจจะคาดเดาคำตอบจนทำไมครับไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์อันนี้คือขั้นตอนในส่วนของการวางแผนหลังจากนั้นหาคำตอบอาจจะใช้การบวกการลบนะครับนั้นวิธีการหาเรียนกันรู้กันไปแล้วมีหลากหลายวิธีเด็กๆก็เลือก

0: วิธีที่ถนัดนะครับพอได้คำตอบแล้วสำคัญเลยอย่ารีบเชื่อก็ตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อตัวอย่างนะข้อที่หน่อยทำไมครับปลูกมะลิ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นแล้วเขาก็ทำไมครับถามเปรียบเทียบกันว่าหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นนะครับก็ทำไมครับหาส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกนะครับแล้วก็ทำไมครับเด็กๆก็ค่อยๆทำตามลำดับขั้นตอนนะจนถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนั่นเองนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมเนี่ยทบทวนนะครับแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าบ้างนะครับวันนี้เรียนรู้นะครับในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าไปแล้วครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันในส่วนของคำว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนพร้อมพร้อม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
6: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอ่ะ
5: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
6: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
7: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
6: ยังเลยค่ะ
5: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็น

0: สุขได้บ้างไหมครับ
1: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์

0: ท่านก็ไม่ละเลยที่เข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแขแขจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
0: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพนะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: พิธทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าเลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ

0: ฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สก็ต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บ มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือน

0: าคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
3: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับอย่างโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่าง

0: ประเทศแล้ว35ประเทศ
1: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: วรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โหป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอธิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำ

0: คอนด้วยนะครับ
1: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
2: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจน

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวแรกของเราวันนี้ประเดิมกันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะวันนี้นายทักษิณก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกมาจากเรือนจำนะคะโดยมีทางครอบครัวชินวัตรเดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ประชาชนก็มารอให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงศ์วานค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมานะคะว่าได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:41 นาทีนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
0: และภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ 7:57 นค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา 8:03 นายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา 8:15 ค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: จำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะ
1: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นพร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะเมื่อมาถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านักศิลป์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าหลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
2: ไปจำศีลมา
0: Lily. ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
1: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายน2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
3: ท่านนายกคะ
0: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจ้งขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลาในการรายงานตัวครั้งต่อไป
1: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิด ่านเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้างคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
0: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
3: ไม่รู้จักไม่เคยคือในข่าวนี่แหละ
4: แล้วที่เขาติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
5: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จ่าแ
3: หบไม่รู้นี่ผมก็จะมาดูความจริง
6: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
5: ก็คือเราบริสุทธิ์เนาะ
3: ครับ
4: พี่เนี่ยมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่มี
4: ครับไม่มีจริงๆ
6: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
3: เลยไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงี้ย
4: แปลว่าวันนี้คือ1แสดงความรู้สึกใจ2คือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
5: แล้วเมทีล่ะพี่เมทีอ
3: ่
5: ะ
3: ไม่รู้จักกันอยู่แล้วฮะ
5: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
3: ไม่มีครับแล้วเพิ่งเห็นในข่าวเลย
4: จ่าบอยรู้จักมั้ย
3: รู้จักปกติทหารรู้จักกันหมด
6: จ่าบอยได้มาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
3: ไม่ได้
6: รู้เรื่องนี้เลย
3: ไม่รู้เรื่องนี้
6: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
3: ทหารไม่รู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
6: ครับ
1: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
0: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดจะที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
7: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดนะครับ
1: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันค่ะทั้งฝ่ายสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหาร่วมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
8: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคลสองคนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กำกับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องของนี้มาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
9: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหนิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหนิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหนิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร.13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
9: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทางนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มชาวจีน

0: ในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
1: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะชุดสืบสวนจะสอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้อง3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆรวมถึงสอบถ้อยคำนายหมิงเฉินซันซึ่งหลังรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วจะร้องทุกข์กล่าวโทษนายหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเพิกถอนรายการที่ทุจริตโดยเร็วแล้วค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีคลิปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวจีนลงไปดำน้ำแล้วก็ลักลอบยิงปลาแก้วยังไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านคาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกะรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกะรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปกันเหรอคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้ว

0: ก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทางนี่แหละลูกทาส

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูชยาหุ่นชินนะคะนักเรียนคะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสถาบันของชาติไทยไปใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับสถาบันชาติไปแล้วสถาบันศาสนาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กันค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่านักเรียนจะได้รับอะไรบ้างในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทเพลง1บทเพลงนะคะมาให้นักเรียนได้ฟังด้วยค่ะเป็นบทเพลงชื่อว่ารักกันไว้เถิดค่ะนักเด็กๆอยากฟังหรือยังคะ อยากฟังใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะแต่นักเรียนจะต้องฟังเพลงและจำเนื้อเพลงให้ได้ด้วยนะคะว่าเนื้อเพลงนี้มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเพลงรักกันไว้เถิดค่ะเผยแพร่โดยนครถนอมทรัพย์ค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงอะไรไปเอ่ยรักกันไว้เถิดใช่ไหมคะเพลงนี้นักเรียนคิดว่าเนื้อเพลงหมายถึงอะไรเอ่ยเด็กๆหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยหรือหมายถึงคนไทยหมายถึงคนไทยชาวไทยใช่ไหมคะนักเรียนคะเพลงรักกันไว้เถิดเขาบอกว่าอะไรในเนื้อเพลงเขาบอกว่าไม่ว่านักเรียนจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือตะวันตกก็แล้วแต่คนเราก็คือทำไมลูกเป็นคนไทยเหมือนกันนั่นเองนะคะและคนไทยในประเทศไทยต้องรักกันไหมรักกันใช่ไหมคะเหมือนนักเรียนค่ะนักเรียนก็เกิดมาจากพ่อแม่ต่างพ่อแม่กันใช่ไหมคะแต่นักเรียนก็ยังมารวมกันอยู่ในห้องนี้แล้วนักเรียนรักกันไหมคะรักกันใช่ไหมรักแบบไหนเอ่ย
1: ร
0: ักแบบเพื่อนกันใช่ไหมคะก็คือไม่มีการทะเลาะกันใช่ไหมลูกทะเลาะกันไหมคะห้องนี้ไม่มีการทะเลาะกันเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้นักเรียนดูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ค่ะเป็นในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆเป็นในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะพระองค์มีพระนามว่าอะไร
1: สร
0: ้
1: างโรงเร
0: ีย
1: นนี้ขึ้นมา
0: คุณครูถามว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรคะพระนามก็หมายถึงชื่อค่ะพระองค์มีชื่อว่าอะไรคะมีใครทราบไหมคะเด็กๆไม่ทราบใช่ไหมคะเรียกแต่ในหลวงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้านักเรียนไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนจะได้ทราบชื่อของพระองค์นั่นเองค่ะหรือพระนามของพระองค์ค่ะอ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางไว้นะคะพระบาทสมเด็จ

0: พระวชิรเกล้า
1: พระวชิรเกล้า
0: เจ้าอยู่หัวใช่แล้วค่ะพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นรัชกาลองค์ที่เท่าไหร่ของประเทศไทยเอ่ยองค์ที่10นั่นเองนะคะคำถามชวนคิดนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่ารัชกาลที่10มีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไรค่ะพระองค์มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไรคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่ารัชกาลที่10มีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไรคะ
2: ปกป้องเมืองครับ
0: ปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะเราไปดูคำตอบกันนะคะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะคะแห่งราชวงศ์จักรีนักเรียนทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ก็คือรัชกาลที่10กรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะมีรัชกาลทั้งหมด10พระองค์ก็คือตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยถึงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะคุณครูจะถามนักเรียนว่าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยเอ่ยกลุ่มไหนจะตอบดีคะเด็กๆพระมหากษัตริย์ของเรามีความสำคัญอย่างไรต่อเราคะกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบไมค์เลยนะคะแล้วฟังคำถามจากคุณครูให้ดีค่ะพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยคะ
2: ปกป้องประเทศไทย
0: ปกป้องประเทศไทยปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะพระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนั่นเองค่ะและทำหน้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาบ้านเมืองนะคะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศอย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะที่เพื่อนมีความกล้าหาญในการตอบในวันนี้ค่ะคำถามต่อไปเด็กกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยมีกลุ่มไหนจะตอบไหมคะเดี๋ยวฟังคำถามก่อนนะคะนักเรียนจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนจะมีความแสดงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบดีเออกลุ่มที่3เหรอคะกลุ่มที่3จะตอบไหมคะกลุ่มที่3ไม่ตอบกลุ่มไหนจะตอบดีเอ่ยกลุ่มที่2แล้วกันค่ะกลุ่มที่2หนูหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนหนูจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคะ
2: ต้องเคารพค่ะ
0: ต้องเคารพเคารพยังไงเอ่ย
2: เป็นคนดีค่ะ
0: เป็นคนดีใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะเด็กๆถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่านะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นคนดีอย่างเช่นตั้งใจเรียนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อและวันแม่มีจิตอาสาในการเก็บขยะในโรงเรียนทุกวันนี้หนูช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนไหมคะเด็กๆช่วยใช่ไหมคะหนูเห็นขยะตกที่ไหนหนูสมควรเก็บเอ่ยอยู่ในโรงเรียนอย่างเช่นที่พื้นใช่ไหมคะถ้าขยะตกที่พื้นหนูต้องหยิบมาแล้วไปทิ้งที่ไหนคะเด็กๆเอาไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบหน่อยนะคะเก่งมากๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมีวิดิทัศน์หนึ่งเรื่องนะคะให้นักเรียนได้รับชมซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองค่ะชื่อตอนว่าใต้ร่มพระบารมีนะคะ239ปีนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อพ้องไทยเพื่อแผ่นดินค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมวิดิทัศน์นะคะว่าพระองค์มีพระราชกรณียกิจอะไรในการช่วยเหลือคนไทยบ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามหลังจากที่เรารับชมวิดิทัศน์จบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไปดูวิดิทัศน์พร้อมๆกัน

0: เลยค่ะ
1: ใต้ร่มธรรมรมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อของไทยเพื่อแผ่นดินถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
2: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
1: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรเสมอมา
4: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
1: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
1: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
3: ทำยังไงหรอครับคุณเวลา
1: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
3: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
1: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อของประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนานเท่านาน
0: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อพ้องไทยเพื่อแผ่นดินค่ะเผยแพร่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้รับชมวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองพระองค์ทำอะไรให้กับคนไทยบ้างคะในวิดิทัศน์ทำอะไรครับ
5: รถพยาบาล
0: ใช่ไหมครับ พระองค์นะคะมีในช่วงที่เกิดปัญหาโควิดนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วพระองค์ได้ทรงห่วงใยประชาชนนะคะท่านได้มอบรถพระราชทานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์นะคะให้กับประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจนะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากค่ะเพื่อให้ราษฎรของเราเนี่ยอยู่ดีมีความสุขนั่นเองค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมรวมโดยช่วยกันตอบนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเข้าร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าจากการรับชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหนูมีความรู้สึกอย่างไรกับพระองค์ที่พระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยหนูรู้สึกยังไงหนูตอบตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะกลุ่มที่1หยิบไมค์ได้เลยค่ะคุณครูถามหนูว่าจากวีดีทัศน์นะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างจากที่พระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะรู้สึกยังไงเอ่ย
5: ตื่นเต้น
0: รู้สึกอะไรนะครับ
5: ตื่นเต้น
0: รู้สึกตื่นเต้นตื่นในเรื่องอะไรลูก
5: ได้หลวงช่วยเคยอื่น
0: อ๋อตื่นเต้นเพราะว่าในหลวงมีการช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะหนูรู้สึกดีใจแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมลูกมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรารับชมวิดีทัศน์ทำไมคะพระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะเราต้องรู้สึกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรที่เราสำนึกได้อย่างเช่นการเรียนเราทำไมลูกในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะหรือเราจะเข้าร่วมโครงการจิตอาสานะคะที่พระองค์มีก็คือร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนค่ะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำด้วยแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะเรามารู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรากันก่อนค่ะเขาบอกว่าคนไทยทุกคนนะคะควรสำนึกและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยโดยการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเราควรทำความเคารพทั้งต่อหน้าพระพักตร์และสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์อย่างเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่คนไทยสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมรวมด้วยช่วยกันต่อภาพค่ะคุณครูนะคะจะมีภาพให้นักเรียนซึ่งเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะและมีบัตรคำให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนจับคู่บัตรคำกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะหนูจะต้องช่วยกันถ้านักเรียนช่วยกันหนูจะประสบความสำเร็จไหมคะในการทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูปลายทางนะคะร่วมแจกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันค่ะจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์เลยลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1ไปก่อนเลยลูกกลุ่มที่2กลุ่มที่3ลูกกลับไปค่ะกลุ่มที่4ลูกและกลุ่มที่5ครับนักเรียนหนูแกะภาพแล้วก็บัตรคำแจกให้เพื่อนนะคะอย่าเอาบัตรคำกับภาพไว้ด้วยกันนะลูก

นักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจกรรมไปใช่ไหมคะรวมด้วยช่วยกันต่อภาพใช่ไหมคะซึ่งจะให้นักเรียนจับคู่รูปภาพพระราชกรณียกิจกับบัตรคำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าค่ะนักเรียนคะกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรนะลูกเราจะตรวจทานไปพร้อมๆกับเพื่อนกลุ่มที่ออกมานะคะเดี๋ยวดูนะคะหนูขยับมาทางนี้หน่อยลูกเดี๋ยวคุณครูจะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจที่เพื่อนในกลุ่มช่วยๆกันแต่ถ้าไม่ถูกต้องหนูช่วยแก้ไขให้มันถูกต้องหน่อยนะคะกับบัตรคำรูปภาพนะคะเราไปดูภาพแรกกันค่ะภาพที่หนึ่งว่าหนูจับคู่รูปภาพกับคำถูกต้องหรือเปล่านะคะภาพที่หนึ่งค่ะด้านการศึกษาค่ะถูกต้องไหมคะกลุ่มนี้ถูกต้องไหมลูกภาพถูกต้องนะคะรูปภาพกับคำถูกต้องค่ะกลุ่มนี้รับไป1คะแนนมีกลุ่มไหนไม่ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องทุกกลุ่มก็รับไป1คะแนนเท่ากันหม

0: เลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2ภาพที่2เป็นด้านการแพทย์ค่ะด้านการแพทย์ต่อถูกไหมคะถูกต้องนะคะภาพการแพทย์กับด้านการแพทย์ถูกต้องค่ะกลุ่มนี้ต่อถูกต้องถ้าของหนูไม่ถูกต้องหนูเปลี่ยนให้มันถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะพระราชกรณียกิจด้านที่3ก็คือด้านการเกษตรค่ะดูรูปการเกษตรสิลูกของหนูอยู่ไหนอยู่ภาพนี้นะคะถูกต้องนะคะรูปภาพกับบัตรคําถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านการกีฬาค่ะพระองค์ทรงปั่นอะไรลูกปั่นจักรยานถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะคะเป็นรูปปั่นจักรยานกับด้านกีฬากลุ่มนี้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะด้านศาสนาค่ะดูซิศาสนาถูกต้องไหมคะของหนูถูกต้องไหมลูกข้างในถูกต้องไหมคะถ้าไม่ถูกต้องหนูแก้ให้มันถูกต้องนะคะด้านศาสนาค่ะถูกใช่ไหมคะต่อไปค่ะด้านการทหารค่ะพระราชกรณียกิจถูกต้องไหมลูกของหนูตรวจถูกต้องค่ะด้านการทหารค่ะต่อไปค่ะด้านการบินค่ะต่อถูกไหมคะในการบินอยู่ไหนลูกของหนูอยู่ด้านนี้นะคะการบินของนักเรียนเป็นรูปภาพการบินกับด้านการบินค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเป็นด้านการต่างประเทศค่ะต่อถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะรูปการต่างประเทศแล้วก็บัตรคำต่างประเทศถูกต้องนะคะต่อไปด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะไหนภาพเหมือนกันไหมภาพเหมือนกันไหมเด็กๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกับของคุณครูนะคะกลุ่มนี้ต่อได้ถูกต้องถ้ากลุ่มข้างในต่อไม่ถูกนักเรียนแก้ให้คุณครูหน่อยนะคะต่อไปด้านราชการค่ะเป็นด้านสุดท้ายค่ะของพระองค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนทำถูกทุกข้อเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะของหนูถูกต้องกันไหมคะเด็กๆข้างในบางกลุ่มก็จะมีผิดบ้างบางกลุ่มก็ถูกหมดเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูอยากจะถามว่าหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมรวมด้วยช่วยกันต่อภาพหรือพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายสำหรับคนไทยค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วฟังคำถามคุณครูอีกครั้งค่ะคุณครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรคะที่ได้รู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยเรามีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อคนไทยค่ะ
2: ดีใจครับ
0: รู้สึกดีใจใช่ไหมครับปรบมือให้กับผู้กล้ากลุ่มที่4หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากจะมี10พระราชกรณียกิจแล้วนะคะพระองค์ยังมีอีก1โครงการที่นักเรียนน่าจะรู้จักเราเรียกว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานก็คือเป็นเกี่ยวกับการเก็บขยะในชุมชนหรือเป็นการปลูกป่าชายเลนนะคะคือมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทานในฐานะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถทำโครงการนี้ได้โดยการเก็บขยะในโรงเรียนนั่นเองค่ะช่วยกันเก็บขยะจะได้ทำให้โรงเรียนของเราทำไมคะเด็ก
3: ๆ
0: สะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมารอไว้ข้างบนก่อนเลยนะคะและฟังคำชี้แจงจากคุณครูนะคะเราจะทำใบงานเรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะคำชี้แจงนะคะนักเรียนคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่นะคะแล้วฟังคุณครูค่ะเพราะว่าคุณครูจะอธิบายใบงานนะคะว่าใบงานทำอย่างไรนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำ

ใบงานที่5เรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะให้นักเรียนเขียนอธิบายความในใจนะคะถึงในหลวงและการปฏิบัติตนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะคำชี้แจงและบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5เรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะ2อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง3เดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูหน้าตาใบงานของเรากันค่ะช่องแรกให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อในหลวงของเรานะคะนักเรียนรู้สึกยังไงต่อพระองค์บ้างคะหนูอาจจะเขียนว่าหนูรักในหลวงก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดของเราค่ะเรารู้สึกอย่างไรต่อพระองค์เราก็เขียนลงไป2ให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติตนนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนร่วมกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: คะทุกคนวางดินสอลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยใบงานพร้อมๆกับนักเรียนนะคะและให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะคะแต่ก่อนที่จะเฉลยใบงานขอตัวแทน1คนในห้องนี้ก็แล้วกันนะคะมาโชว์ใบงานให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยค่ะเชิญกลุ่มที่2เลยลูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะดูใบงานของเพื่อนนะคะคุณครูถามว่าอันแรกถามว่าเพื่อนรู้สึกอย่างไรต่อในหลวงของเราหนูรู้สึกอย่างไรต่อในหลวงคะ
1: หนูรักในหลวงค่ะ
0: รู้สึกว่าหนูเขียนว่าอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: ในหลวง
0: หนูรักในหลวงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วอันที่สองล่ะคะหนูจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะคะว่าถูกต้องไหมเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกหรือเปล่านะคะใช่แล้วค่ะความรู้สึกที่มีต่อในหลวงนะคะก็คือหนูรักในหลวงหนูซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ช่วยเหลือคนไทยค่ะ2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะก็คือ1หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ2หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมอย่างเช่นช่วยเก็บขยะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูตั้งใจเรียนไม่คุยในขณะที่คุณครูสอนนั่นเองนะคะบทเรียนในวันนี้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกเรียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและพระมหากษัตริย์ของไทยเรามีความสำคัญอย่างไรเอ่ยเด็กๆสำคัญยังไงกับเราคะปกป้องประเทศไทยใช่ไหมคะปกป้องประเทศไทยเหรอคะใช่แล้วค่ะพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยเคารพและภาคภูมิใจนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียน

0: ในเรื่องอะไรเราจะเรียนในเรื่องภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรานั่นเองค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่6เรื่องภาษาไทยนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกตอนไหนเอ่ยตอนทำกิจกรรมใช่ไหมลูกสนุกตอนทำกิจกรรมตอนพระราชกรณียกิจของในหลวงนั่นเองนะคะที่นักเรียนสนุกและร่วมด้วยช่วยกันต่อภาพนั่นเองค่ะนักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมคะวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรเราไปพบกันในสัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้ครูเอ๋ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนณวันนึงผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้

ขอบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูปอจะพาเด็กๆนั้นมาฝึกสมองนะจะพาเด็กๆมาชวนพินิจพิจารณาชวนพินิจพิจารณาแปลว่าอะไรชวนให้ทำไมคะคิดแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าบัตรคำที่ครูปอนำมาทั้งบัตรภาพและบัตรคำเหล่านี้นะคะนะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรมีภาพอะไรโดยให้เด็กๆนั้นนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าออกมาจับคู่นะคะให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีบัตรคำบัตรภาพแบบครูปอนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะมาจับคู่กันหรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรเลยบอกคุณครูปลายทางก็ได้ว่าหนูเลือกภาพไหนคำไหนแล้วให้คุณครูปลายทางเขียนขึ้นกระดานก็ได้แบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเป็นตัวแทนก่อนนะคะเป็นคู่แรกให้มากันเป็นคู่นะคนหนึ่งไปคนหนึ่งไปจับภาพคนหนึ่งไปจับบัตรคำแล้วเอามาเจอกันได้ไหมคะเอาละมาดูว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มที่ออกได้แก่กลุ่มที่หนึ่งค่ะออกมากลุ่มที่หนึ่งปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนว่าจะเอาภาพไหนหยิบหรือยังหยิบแล้วหยิบแล้วใช่ไหมคะมาอยู่คู่กันตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยนะคะตรงกลางเลยเป็นภาพอะไรกับคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะสะกดคำพร้อมกันสัมพันธ์กันไหมภาพกับบัตรคำถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องประมือเอาละค่ะมาติดฝั่งนี้เลยลูกมาติดฝั่งนี้เลยมานี่ภาพกับคำนี่เก่งมากเลยนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปคู่ที่สองเอ้ยไม่ใช่เออใช่คู่ที่สองจากกลุ่มไหนดิกลุ่มนี้กลุ่มนี้สองเรียงเลยค่ะมาเลยหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบแล้วมาเจอกันตรงกลางนะคะหยิบแล้วมาเจอกันตรงกลางยืนตรงกลางเลยนะคะนี่เลยยืนแล้วถือนิ่งๆถือจับบัตรคำดีๆค่ะเอาละค่ะเพื่อนนำภาพกับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยสะกดคำพร้อมกันค่ะคนที่ถือสะกดด้วยสะกดคำพร้อมกันสัมพันธ์กันไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปิ้งปองเอามาติดเลยเนาะติดเลยค่ะเอาภาพไว้ข้างบนนะแล้วก็เอาบัตรคำไว้ตรงนี้ติดให้ตรงๆเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะเอาละค่ะต่อไปตรงไหมคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่กลุ่มที่จะเรียงหรือเปล่าจะเรียงหรือเปล่ากลุ่มนี้4ค่ะออกมาเลยกลุ่มที่4นะคะมาจับคู่เลยภาพไหนคะเอาภาพไหนบอกคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูหยิบให้ภาพนี้กับดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆนะเอาติดไว้ให้เหมือนเดิมเนาะเอาติดไว้ให้เหมือนเดิมให้ตรงๆแล้วค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วสองคนนี้หยิบภาพกับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าย่าถูกต้องไหมคะถูกต้องสะกดคำพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะย่านี้หมายถึงอะไรอ่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าที่เป็นแม่ของ
คุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาติดเลยค่ะเอาไปติดเลยค่ะลูกเอาไปติดเลยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงต่างๆขยับขึ้นไปค่ะเก่งมากแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เลยนะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้5ค่ะออกมาเลยออกมาเลยมาเลือกเลยค่ะเลือกเลยเอาภาพไหนกับคำไหนมาเจอกันยืนตรงกลางเลยค่ะยืนตรงกลางเลยนี่ตรงนี้เลยเอาละค่ะกลุ่มนี้5เลือกภาพกับคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแฟ้มสะกดคำพร้อมกันค่ะฟอแอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องปิงปองติดได้เลยค่ะลูกติดได้เลยนะคะถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยกลุ่มต่อไปแน่นอนต้องเป็นกลุ่มที่อะไรเนี่ยกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยนะคะมาเลือกเลยออกมาเร็วๆค่ะลูกหยิบเลยภาพนี้มายืนตรงกลางเลยนะคะกลุ่มที่3ได้ภาพกับคำนะคะชูขึ้นมาอีกนิดนึงภาพกับคำคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแก้มสะกดคำว่าแก้มพร้อมกันค่ะเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะติดเลยมาติดตรงนี้มาติดตรงนี้ขึ้นมาข้างบนมาติดตรงนี้นะนี่แล้วก็อันนี้นะคะต่อไปสุ่มอีกเหลืออีก3กลุ่มสุ่มใหม่สุ่มใหม่กลุ่มที่1ค่ะออกมาปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนตีกันแล้วไปขยับไปตรงกลางขยับไปตรงกลางถือดีๆค่ะน้องหันษาถือตึงๆกลุ่มนี้นำภาพกับคำคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าสะกดคำว่าถุงพร้อมกันค่ะคำว่าถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาไปติดเลยต่อจากคำว่าแก้มเลยค่ะลูกต่อจากคำว่าแก้มน้องหันษาน้องหันษาต่อจากคำว่าแก้มฝั่งนู้นดูมือครูปอนู้นใบผู้ช่วยใบผู้ช่วยขยับบัตรคำให้ตรงลงมาอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยค่ะลงมาอีกค่ะตรงๆนะเอาละค่ะโอเคเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะออกมาค่ะเปลี่ยนคนบ้างค่ะออกมาหยิบเลยคุยกันหรือยังไหนเพื่อนหยิบคำว่าอะไรมาเลยมาข้างหน้าค่ะถือบัตรคำ2มือค่ะ2มือแล้วค่ะกลุ่มนี้3เลือกคำและภาพคำว่าอะไรเอ่ยสะกดคำพร้อมกันค่ะเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปติดเลยค่ะและสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายกลุ่มนี้5

0: กลุ่มที่5นะคะมาหยิบไปเลยมาหยิบไปเลยไปหาเพื่อนตรงกลางเลยยืนตรงกลางค่ะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกกลุ่มสุดท้ายได้ภาพและคำศัพท์คำว่าสะกดคำพร้อมกันค่ะเอาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละค่ะเอามาติดเลยเอามาติดเลยเอามาติดเลยเอามาติดเลยนะจ๊ะเอามาติดเลยนี่นี่แบบนี้นะคะเอาละเยี่ยมมากๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะมาดูกันทีนี้เราได้ภาพกับคำที่มันทำไมกันแล้วคะสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมคะได้ภาพกับคำที่สัมพันธ์กันแล้วทีนี้ครูปอจะให้เด็กๆช่วยกันแยกช่วยกันจับคู่ว่าคำไหนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นประเภทเดียวกันเป็นชนิดเดียวกันอย่างเช่นสมมติครูปอนำมะลิกับเฟื่องฟ้ามะลิกับกุหลาบง่ายๆมะลิกับกุหลาบมามันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรเดียวกันเป็นดอกไม้ทีนี้ครูปอจะให้เด็กๆลองช่วยกันหาความสัมพันธ์ว่าคำทั้ง8คำนี้มีอะไรที่เป็นคำที่สัมพันธ์กันอะไรดีอะไรดีอะไรนะ
1: ก
0: ุ้
1: งกับกาก
0: ุ้งกับกาเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องกุ้งกับกานะคะกุ้งกับกาเดี๋ยวครูปออันนี้นะกุ้งกับกานี่นะเดี๋ยวครูปอเอาไปติดใหม่เอาไปติดใหม่นะเอาไปติดใหม่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะกุ้งกับกาใครเป็นผู้ช่วยครูปอดีน้องบีดมาเอากุ้งกับกานะคะติดกันไว้แบบนี้เนาะแบบนี้นะคะได้ไหมได้กุ้งกับกาเอาล่ะต่อไปต่อไปน้องบีดมาอยู่ตรงนี้มาอยู่เพื่อนครูปออะไรนะคะ
1: แก
0: ้มกับหูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรแก้มกับหูเป็นอะไร
1: อว
0: ั
1: ยวะในร
0: ่
1: างกาย
0: เป็นอวัยวะในร่างกายแล้วกุ้งกับกาล่ะ
1: เป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว
0: ์เป็นสัตว์นะคะใหญ่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะแก้ม กับหูน้องบีดเอาไปติดให้หน่อยเอาไปติดให้หน่อยเอาไปติดให้หน่อยแก้มกับหูนะคะนี่แบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนะคะแก้มกับหูอันนี้ครูปอมาไว้ฝั่งนี้เนาะได้ไหมได้ย้ายมาย้ายมาต่อไปแก้มกับหูแล้วนะอะไรสัมพันธ์กันอีกค่ะปูกับหญ้าหญ้ากับปูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไปเลยปูกับหญ้าน้องบีบไปติดให้หน่อยนะคะนี่ปูกับหญ้านะคะนี่เลยสัมพันธ์กันแบบนี้เลยอะไรนะแฟ้มกับถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อสักครู่ครูปอลืมถามว่าปูกับหญ้านี่เป็นอะไรอะเป็นอะไรเป็นคนเป็นมนุษย
2: ์เป็นพ
0: ่อเป็นแบบเหมือนเครือญาติที่คำที่ใช้เรียกเครือญาติใช่ไหมคะเป็นงั้นนะคะมีความสัมพันธ์กันนะแฟ้มกับถุงแฟ้มกับถุงเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นของใช้เก่งมากเยี่ยมมากเลยนะคะแบบนี้อันนี้จะชวนให้เด็กๆคิดหลายขั้นตอนหน่อยหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเอาละทีนี้เรามาให้ความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือเราจับจัดลำดับความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมจริงๆครูปอลืมคลิกสไลด์เนาะนี่คือกิจกรรมเธอกับฉันสัมพันธ์กันอย่างไรเอาใหม่ขออีกสักหนึ่งครั้งขออีกสักหนึ่งครั้งว่าภาพแรกกับคำศัพท์แรกภาพแรกกับคำศัพท์แรกนะคะน้องบีดน้องบีดไปชี้หน่อยน้องบีดไปชี้คำศัพท์นะเดี๋ยวครูปอชี้ภาพนะคะมาดูภาพแรกกับคำศัพท์แรกนะคะคืออะไรกับอะไรนะกุ้งกับกากุ้งกับกาเป็นอะไรเป็นอะไรฮะ
1: เป
0: ็นสัตว์นี่กุ้งกับกานะคะเป็นสัตว์นะน้องบีดชี้ไว้ชี้ตรงคำศัพท์แถวแรกไว้กุ้งกับกายืนแบบครูปอหันหน้าแบบครูปอแบบนี้หันหน้าแบบครูปอแบบนี้ต่อไปอะไรกับอะไร
1: แก้มกับ
0: หูนี่นะแก้มอันนี้แก้มอันนี้หูของน้องบีเป็นอะไรเป็นของน้องบีเป็นอะไรหูกับแก้มเหมือนกันเหมือนกันเป็นอะไรคะ
2: เป็นอะไร
0: นะเป็นอวัยวะใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปอะไรคะปู่กับย่าเออปู่กับย่าเป็นอะไรกันเป็นนุชเป็นมนุษย์เป็นคนใช่ไหมคะเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นญาติกันเป็นเครือญาติกันแบบนี้นะต่อไปสุดท้ายแฟ้มกับถุงเป็นอะไรเป็นของใช้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับน้องบีดค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะเอาละตอนนี้ครูปอฝึกให้เด็กๆได้คิดหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะคำศัพท์เหล่านี้นะคะครูปอจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครรู้จักคำคล้องจองบ้างคำคล้องจองเป็นอย่างไรบอกคุณครูสิคำคล้องจองเป็นยังไงในที่หนูรู้จักใครจะเป็นคนตอบครูปอได้คำคล้องจองที่หนูเข้าใจคือเป็นยังไงสระเดียวกันใครตอบเอ่ยน้องปายน้องปายตอบหมายตอบให้เพื่อนๆแล้วคุณครูปลายทางฟังว่าคำคล้องจองในความเข้าใจของน้องปายคือ
3: สระเดียวกันค่ะ
0: ใช้สระเดียวกันยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอันนี้คือคำตอบของน้องปายมีคำตอบอื่นอีกไหมคะน้องบีด
4: ตัวอักษรเดียวกันครับ
0: ตัวอักษรเดียวกันอันนี้เอาให้คิดก่อนนะตัวอักษรเดียวกันใช่ไหมคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังหมดหรือยังคะน้องนาวา
5: เป็นคำเดียวครับ
0: เป็นคำเดียวเป็นคำเดียวโอเคขอคำตอบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าวันนี้เนี่ยคำคล้องจองที่ครูปอนำมานั้นนะคะเหมือนกับสิ่งที่เด็กๆนั้นได้คิดไว้หรือคาดเดาไว้หรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนะคะอ่านคำคล้องจอง1พยางค์ได้ถูกต้องนะคะเขียนจับคู่คำที่คล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญเลยมีมารยาทในการอ่านแล้วก็ครูปอบอกแล้วว่าต้องมีมารยาททุกๆอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งการฟังการดูการพูดทุกๆอย่างเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้มาไขปริศนากันจากเมื่อสักครู่นี้ที่ครูปอถามไปว่าคำคล้องจองคืออะไรเด็กๆก็ตอบมาว่าเป็นอะไรบ้างนะเป็นคำที่มีสระเดียวกันเป็นคำที่มีพยัญชนะเดียวกันเป็นคำที่มีคำเดียวอันนี้คือสิ่งที่เด็กคาดเดาไว้มาดูกันนะคะคำคล้องจองมีลักษณะดังนี้ค่ะเด็กๆขา 1. เป็นคำที่ใช้สระเหมือนกันหรือสระที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะเช่นสระไอกับไอสระไอไม้มาลายกับสระไอไม้ม้วนถือว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคำตอบของน้องปายถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือกับน้องปายค่ะเก่งมากต่อไปมาดูข้อต่อไปถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเช่นสระอีกับสระอีเช่นคำว่าผีกับมีพออีผีมออีมีใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปอเขียนให้ดูดีกว่าเนาะเช่นคำว่าผีนี่ใช้อยู่เป็นคำอยู่ในมาตรากอกาไม่มีตัวสะกดใช้สระเดียวกันนี่ผีกับมีนี่อย่างนี้เรียกว่าคล้องจองกันนี่นะคะนี่นะแบบนี้นะอันนี้คือไม่มีตัวสะกดนะไม่มีตัวสะกดต่อไป3เขาบอกว่าถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างเช่นมาตรากกอย่างเช่นคำว่าโลกโลกของเราอะนะโลกที่สะกดด้วยตัวกอไก่กับคำว่าโชคที่แปลว่าโชคดีที่สะกดด้วยตัวคอควายกอไก่กับคอควายเขียนไม่เหมือนกันแต่อยู่ในมาตราสะกดเดียวกันคือมาตราอะไรคะมาตรากกใช่ไหมออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดอย่างนี้ก็ถือว่าคล้องจองกันค่อยๆนะค่อยๆเรียนรู้นะเอาใหม่นะอันนี้เพิ่งชั่วโมงแรกไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือหลักง่ายๆ 1. ใช้สระเดียวกันออกเสียงเหมือนกัน 2. ถ้าเป็นแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดใช้สระเหมือนกันอยู่ในมาตรากอกานะ3ถ้ามีตัวสะกดอยู่ในมาตราสะกดเดียวกันถ้าอยู่ในแม่กลก็ต้องอยู่ในแม่กลเหมือนกันถ้าอยู่ในแม่กดก็ต้องแม่กดเหมือนกันอาจจะใช้ดอเด็กร่วมกันหรือเป็นดอเด็กกับตัวต่อเต่าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถือว่าอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวได้ดูในบัตรคำนะคะแล้วก็ในสไลด์ที่คุณครูเตรียมมาอ่ะมาดูกันต่อนะคะตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์แบบไม่มีตัวสะกดนะอยู่ในมาตรากกาเช่นคำว่าตาคล้องจองกับคำว่าย่าใช้สระอะไรย่าตากับย่า
6: สระอา
0: สระอะไรคะสระอาอยู่ในมาตราหรือว่าแม่กอกาเนี่ยหนูเห็นเปล่าครูปอชี้ให้ดูนี่ไงใช้สระอาเหมือนกันเลยใช่ไหมคะส่วนวรรณยุกต์นี้มีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหามีหรือไม่มีก็ได้คำนี้มีคำนี้ไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นอะไรเหมือนกันสระเดียวกันนะคะต่อไปมาดูต่อไปแบบไม่มีตัวสะกดนี่นะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันมีวรรณยุกต์ได้สระอะไรเนี่ยคำว่าอะไรกับอะไร
6: แ
0: ท้กับแม่ใช่ไหมคะสระอะไรเหมือนกันเลยสระแอใช่ไหมคะนี่สระแอเหมือนกันเลยแล้วพยัญชนะต้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนพยัญชนะต้นไม่เหมือนต้องห้ามเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปยังไม่หมดนะอันนี้อ่านว่า
6: ป
0: ูอันนี้อ่านว่าหนูพยัญชนะต้นอาจจะมี1ตัวเช่นคําว่าปูหรือมี2ตัวเช่นหอนอมี2ตัวใช่มั้ยไม่เป็นไรมีพยัญชนะต้น2ตัว1ตัวก็ได้แต่อะไรต้องเหมือนกันสระต้องเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นคำคล้องจองนะถือว่าเป็นคำคล้องจองแล้วนะคะต่อไปมาดูแบบมีตัวสะกดกันบ้างนะมันจะเพิ่มมากขึ้นคำว่าง
6: าน
0: เด็กๆไปทางออกเสียงด้วยนะคะบ้าน
6: บ้าน
0: เธอดูมีสระเหมือนกันไหม
6: ม
0: ีนี่ต้องมียังไงคือยังไงต้องมีสระเหมือนกันแล้วก็ต้องมีอะไรเหมือนกันด้วยตัวสะกดที่เป็นตัวนอหนูตัวอื่นก็ได้ไม่รู้แหละตัวอะไรไม่รู้แหละแต่ต้องมีตัวสะกดเหมือนกันส่วนพยัญชนะต้นนี้ต้องทำไมห้ามเหมือนกันวรรณยุกต์มีหรือไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะต่อไปมาดูต่อไปแบบมีตัวสะกดอีกนะคะคำว่าแมว
6: แก้ว
0: สระอะไรเหมือนกันเลยสระแอตัวสะกดล่ะคะ
6: ว
0: อแหวนนี่อยู่ในแม่ girl อยู่ในแม่ girl ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยต่อไปคำว่าโบกโชคนี่ที่ครูปอยกตัวอย่างไปโบกมีสระอะไรเหมือนกันเลยทั้งโบกและโชคสระอะไรคะสระโอนี่เลยนะนี่นะมีสระโอเหมือนกันสระโอเหมือนกันแต่ตัวสะกดต่างกันใช่ไหมแต่ออกเสียงเป็นยังไงเดียวกันเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนี่ถือว่าได้ใช่ไหมคะถือว่าได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะมาดูตัวอย่างคำคล้องจองที่ครูปอยกตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันคิดด้วยนะคะมาดูคำแรกคำว่า
6: ตา
0: ย่า
6: ป
0: ้า
6: น
0: ้
6: า
0: อาเดี๋ยวให้อ่านคำไปด้วยแล้วปรบมือไปด้วยนะคะพร้อมนะเมื่อสักครู่นี้เราอ่านคำศัพท์แล้วนะเราอ่านคำศัพท์แล้วนะคะพร้อม1 2 3ตาย่าป้าน้าอีก1ครั้งค่ะตาย่าป้าน้าลองช่วยครูปอคิดเล่นๆได้ไหมว่าเราจะต่อไปคำว่าอะไรดีเปลี่ยนแค่ตัวพยัญชนะต้นแต่ใช้สระอะไรเหมือนเดิมสระอาเช่นคำว่าอะไรดีอะไรนะคะ
6: ต
0: ออาตาครูปอมีแล้ว
6: ยาย
0: ยายคำว่ายายมีตัวสะกด
6: ยา
0: ฮะ
6: ยา
0: ฮะ
6: กาก
0: าคำว่ากาอ้าวได้คำว่ากาเอาสีอะไรดีแดงหรือน้ำเงิน
6: แดง
0: แดงสีแดงนะคะคำว่ากาครูปอเขียนต่อเลยนะกาอะไรอีก
6: ขา
0: เก่งมากค่ะลูกเก่งมากขา แขนได้ไหม

0: อะไรนะปลาเออได้ปลาปลอาปลาอะไรอีก
1: ปลา
0: ฮะใครจะตอบต้องยกมือครูปอฟังไม่รู้เรื่อง
1: ง
0: าอ๋องางาช้างได้นาทำนาใช่ไหมคะโอ้โหทำไมเก่งจังเลยเรียนแค่แป๊บเดียวถูกต้องประมือกับทุกคนเลยนี่คือคำคล้องจองนี่ไงมันคล้องกันมาเรื่อยๆแบบข้างแบบตอนข้างบนเลยนะคะนี่นะครูปอขีดรวดเร็วหน่อยนะต้องขออภัยด้วยถ้าเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่แบบนี้เลยถูกต้องเลยนะคะต่อไปยังไม่หมดเปลี่ยนสระแล้วนะเปลี่ยนสระแล้วนะมาดูกันบั
1: ว
0: ถั่วรั้
1: ว
0: ครั
1: ว
0: กลั
1: ว
0: เริ่มนะเตรียมปมมือ1 2 3บัวถั่วรั้วครัวกลัวอีก1ครั้งบัวถั่วรั้วครัวกลัวช่วยครูปอคิดคำต่อหน่อยค่ะอะไรนะตัวค่ะเก่งมากค่ะคำว่าตัวตออัวตัวอะไรอีกใครจะตอบต้องยกมือนะบัวบัวไปแล้วลูกฮะ
1: ว
0: ัววัวอัววัวเก่งมากวัวอะไรอีกคะลูกมัวมืดมัวเออมองไม่ชัดใช่ไหมคะมันมัวมันมัวมัวนะมัวหัวได้หัวนะคะเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากลูกกลัวใช่ไหมคะคำว่ากลัวมีแล้วตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟตออัวฮะตออัวตัวไม้จัดตะวาตั๋วแบบนี้เก่งมากถูกต้องประมือเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยต่อไปเปลี่ยนแล้วจ้ายากขึ้นนะมีตัวสะกดด้วยเออใช้สระอะไรใช้สระอะไรสระแอมาอ่านกันก่อนแก้ว
1: แมว
0: แมว
1: แ
0: จ๋ว
1: แจ๋ว
0: แถว
1: แถว
0: แล้ว
1: แ
0: ถวเตรียมตัวโอ้ยวันนี้ครูปอแบบว่ามือเป็นปลาหมึกมากเลยนะคะพร้อมกัน1 2 3แก้วแมวแจ๋วแถวแล้วอีก1ครั้งแก้วแมวแจ๋วแถวแล้วช่วยคิดต่อหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกคุณครูปลายทางได้เลยว่าหนูคิดคำศัพท์คำว่าอะไรเอามือลงใครก่อนขอคนที่ยังไม่ได้ตอบช่วยหน่อยแม่คำว่าแม่ยังไม่มีตัวสะกดไม่ได้ต้องมีตัวสะกดวาวแหวน
1: แขน
0: ขอแอนนอแขนไม่ได้เจ๊แล้ววาแหวนหายไปไหนตัวสะกดอยู่ไหน
1: แหวน
0: แก้มมอมาค่ะไม่ได้
1: แหวน
0: แหวนไม่ได้แหวนวาแหวนมันเป็นตัวพยัญชนะต้นเช่นดูนะเช่นจะดูครูปอนะหอเอวอแหวไม้โทแฮวแบบนี้ถึงจะได้
1: แ
0: ฮะ
1: แ
0: ต้วครูแต้วใช่ไหมชื่อครูแต้วได้ได้เลยตอแอวอแต้วไม้โทแต้วถูกต้องอะไรอีก
1: แนว
0: เก่งมากเลยนะคะแนวแวววาวแวววาวถูกต้องแววอะไรนะ
1: แ
0: ซวใช่ไหมแซวแซวนะคะแซวนี่แบบนี้ถูกต้องเลยเนี่ยมันคล้องจองกันเลยนะคะมันคล้องจองกันเก่งมากเก่งมากนะแบบนี้เลยปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะเลิศมากต่อไปกันต่อมีสระอะไรสระอตัวสะกดล่ะ
1: น
0: อหนูอยู่ในแม่กลหรือมาตรากลนะคะมาดูคำนอน
1: ซ
0: ่
1: อน
0: ช้อน

0: ค้อน
1: หน
0: อนเตรียมตัว1 2 3นอนซ้อนช้อนค้อนหนอนอีกหนึ่งครั้งนอนซ้อนช้อนค้อนหนอนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเด็กๆช่วยครูปอคิดคำหน่อยคือในชั่วโมงนี้เนี่ยครูปอไม่ได้สะกดคำทุกคำนะเพราะว่ามันมีคำศัพท์แล้วก็มีเนื้อหาที่เยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอาศัยว่าเราอ่านสะกดคำกันมาเยอะแล้วลองมาดูกันซิว่าชั่วโมงนี้ถ้าอ่านไปเลยนะคะเด็กๆจะอ่านได้หรือเปล่านะจ๊ะคำว่าอะไรดิจรจัดได้อันนี้ล้ำไปอีกดูคำว่าจรเขียนแบบนี้ด้วยอ้าวครูปอขา
1: ใช่
0: สระอซ่อนอยู่ถูกต้องไหม
1: ใช่
0: ถูกรอเรือออกเสียงเหมือนนอหนูอยู่ในมาตรากลหูล้ำมากปรบมือกับปลายขาเยี่ยมได้มาอีกเลย
1: หมอน
0: หมอนหมอนหอมออนอหมอนเมื่อสักครู่นี้ใครบอกว่าสอนนะสอนนะมีคำว่าสอนนะคะสออนอสอนอะไรอีก
1: นอน
0: ฮะ
1: นอน
0: มอนชาวมอนเหรออ่าได้มอนมออยอมอนเด็กๆดูคำว่ามอนใช้สระอเหมือนกันใช้ยอหญิงอยู่ในมาตรากลออกเสียงเหมือนมีนอหนูถูกต้องอะไรอีกค่อยหนึ่งคำฮะ
1: พร
0: พรจ้าพรแบบนี้ใช่ไหมคะได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ครูปอเขียนเส้นโยงแล้วนะไปกันต่อเลยนะคะมาดูต่อไปมาดูข้อสังเกตตั้งสติให้ดีทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามามาดูข้อสังเกตของเราเขาบอกว่าการใช้คำคล้องจองจะไม่ใช้คำซ้ำกันเช่นแม่กับแม่ไม่เอาแยมกับแยมไม่เอาแพ้กับแพ้ไม่เอาปอกับปอไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่สอนนะคะไม่เอาคำซ้ำไม่เอาคำซ้ำกันหรือคำคล้องจองจะไม่ใช้คำที่มีเสียงเหมือนกันอาจจะเขียนต่างกันแต่เสียงกันเช่นข้ากับข้าข้านี้หมายถึงนี่ตัวข้าเป็นคำสรรพนามนะตัวข้าข้านี้หมายถึงมีมูลค่าใช่ไหมคะแบบนี้นะคะหรือค่าใช้จ่ายค่าอาหารต่างๆไม่เอาแบบนี้ไม่ได้ไม่ให้เป็นคำคล้องจองเพราะเสียงมันเหมือนกันเลยย่ากับย่าแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนคำว่าอะไรอีกนะเหมือนคำว่าพึ่งกับพึ่งก็ไม่เอาพึ่งที่หมายถึงพึ่งพาอาศัยกันกับพึ่งที่เป็นสัตว์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะนะต่อไปอ๋อนี่ไงครูปอยกตัวอย่างมาพอดีเลยพึ่งกับพึ่งไม่เอาฐานกับฐานนะฐานนี้อาจจะหมายถึงพวกสถานที่อะไรใช่ไหมคะอันนี้คือฐานที่เป็นรองฐานที่เป็นแบบเป็นที่รองใช่ไหมคะนะแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่เอานะคะไม่ใช้เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำคล้องจองนะคะของเรากันเลยนะคะมาดูกันอ่านแบบยาวๆเลยนะเด็กต้นทางและปลายทางนะคะปรบมือไปด้วยนะคะแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะละถ้าพร้อมแล้วเริ่มนั่งหลังตรงมือพร้อมยังไม่ปรบนะรอบแรกยังไม่ปรบนะคะ
1: มือ
0: ถือดื
1: ้อ
0: หรือ ชื่อไปค่ะมือถือดื้อหรือชื่ออีกหนึ่งครั้งค่ะมือถือดื้อหรือชื่อต่อไปต่อกันเลยค่ะเกาเข่าย ังไม่ปรบมือเงา
1: เ
0: ช้า
1: เ
0: ต่า
1: ปร
0: บมือค่ะเกาเข่าเงาเช้าเต่าใครเรียงลำดับวรรณยุกต์ให้กูบอกไม่เรียงใครเป็นเกาเก่าเก่าไม่ใช่เอาใหม่ดูคำใหม่ตั้งสติ1 2 3เกาเข่าเงาเช้า ต่า

0: ได้ไหมคะเด็กๆปลายทางสู้ๆนะลูกสู้ๆนะคะตั้งใจอ่านนะลูกนะต่อไปค่ะต่อไปนะต่อไปนี่อันนี้ไหนใครบอกได้บ้างว่าใช้สระอะไร
1: สระ
0: อาตัวสะกดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กงมาดูค่ะคางจ้าง
1: ช้าง
0: ทาง
1: ขวาง
0: ไปขั้นต่อคางจ้างช้างทางขวางเอาใหม่ค่ะคางจ้างช้างทางขวางได้ไหมคะได้ละค่ะมาดูกันต่อเลยต่อไปใครตอบครูปอได้บ้างว่าใช้สระอะไรสระ
1: โอ
0: สระโอแล้วตัวสะกดล่ะ
1: มอม้าม
0: อม้าอยู่ในแม่กลมเก่งมากค่ะขมคมลมส้มกลมไปค่ะขมคมลมส้มกลมต่อไปไม่ใช่ต่อไปอีกครั้งหนึ่งขมคมลมส้มกลมได้ไหมได้นะคะไปกันต่ออ๋อมีมาให้อ่านแค่นี้โอ้กิจกรรมเยอะมากเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าต้องทำไมไปต่ออ่ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มเด็กๆปลายทางนะคะครูปอให้เป็นบัตรคำนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณครูปลายทางจัดสรรมาให้ก็สามารถแจกเด็กๆเป็นกลุ่มได้เลยนะคะหรือจะเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะให้เด็กๆฟังกติกาก่อนในบัตรคำของครูปอนั้นแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันจะได้ไม่เหมือนกันบัตรคำแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ8ใบนะคะแล้วให้ในกลุ่มของเราจับคู่บัตรคำให้คล้องจองกันครูปอจะให้เป็นคู่เอาไว้มีทั้งหมด4คู่8ใบงาน8บัตรคำนะคะแต่ละกลุ่มเมื่อจับคู่ได้แล้วครูปอจะให้ออกมานำเสนอนะคะด้านหน้านะคะเมื่อนำเสนอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาจะเอาเรียงติดไว้นะคะได้ไหมคิดว่าได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วมาหยิบไปเลยส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมาแล้วคว่ำไว้ก่อนนะคว่ำไว้ก่อนอย่าเพิ่งหงายขึ้นมานะคะคว่ำไว้ก่อนคว่ำไว้ก่อนค่ะคว่ำไว้ก่อนนะเอาคว่ำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจับเบาๆอย่าจับรุนแรงนะลูกนะอย่าจับรุนแรงนะคะครูปอให้เวลาแค่2นาทีในการจับคู่นะคะถ้าพร้อมแล้วหงายบัตรออกมาแล้วจับคู่ได้เลยค่ะ

10 9 8 7 6 5 4 3 2

0: าละค่ะทุกคนนางทีนางทีกลุ่มที่1ซื้อบัตรคํามาให้คล้องจองกันแล้วมายืนด้านหน้านะคะเอาละค่ะมาเลยแบ่งกันถือได้หนูแบ่งกันถือหนูก็มาถือคู่กับเพื่อนก็ได้หนูมาถือคู่กับเพื่อนมาออกมาเลยค่ะใบพลูขึ้นมาข้างบนค่ะลูกนี่ถือแบบนี้ถือข้างล่างถือข้างล่างเด็กๆเด็กๆจับบัตรคำข้างล่างแบบนี้นะลูกนะอ้าวยืนเลยยืนเลยยืนเลยไหนใครคู่กับใครกระจายออกไปค่ะคนอื่นหันหน้ามาค่ะคนอื่นหันหน้ามาแล้วต้องมีมารยาทในการฟังเพื่อนกลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนิ่งได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะโอเคทุกคนหันมายังไม่ต้องจับหันมาดูของเพื่อนถือให้เสมอกันค่ะแต่ละคู่ถือให้เสมอกันถือให้เสมอกันน้องอย่าตะแคงแบบนี้อย่าบังตัวอักษรเรามาดูกันว่ากลุ่มที่1นะคะได้คำที่คล้องจองกันจริงหรือไม่มาดูคำแรกคำว่าเป๊ะ
1: เ
0: ละเละ คล้องจองกันไหมคะคะถ้าคล้องจองบอกว่า
1: ป
0: ิ
1: งปอง
0: ปิงปองต่อไปค่ะแทะ
1: แ
0: งะแงะเป็นยังไง
1: ปิงปอง
0: เซ
1: เซ
0: เป๊
1: เป
0: ๊เป็นยังไง
1: พ
0: ู
1: ด
0: บูด
1: บ
0: ูดเป็นอย่างไรคะปิงปองอ่ะพูดใหม่ตั้งแต่แรกเลย1 2 3หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านบนกระดานเหรอหรือเอาเลย
2: เอาเลย
0: เอาเลยอ่ะได้เอาเลยอ่ะตามที่เด็กว่านะเป๊ะ
1: เ
0: ละแทะ
1: แ
0: งะ
1: เ
0: ซเป้พูดบูดปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเยี่ยมมากเอามาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูติดให้ค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเอามาให้คุณครูเลยอันไหนนะอันไหนนะอันไหนนะมาเลยกลุ่มต่อไปออกมาเลยค่ะออกมาเลยระหว่างรอครูปอติดนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวครูปอเก็บเลยเนาะเก็บเลยเก็บเลยเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะคะเด็กๆหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยนะคะเอาละค่ะใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยน้องมาใกล้ๆกันถือตรงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มที่2นะคะถือให้ใกล้ๆกัน2คนมาดูกลุ่มที่2นะคะได้คำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูปอนะแช่
1: แช
0: ่แพ้
1: แพ้
0: เป็นยังไง
1: เคาะ
0: เงาะ
1: เ
0: ป็นยังไง
1: คน
0: ชนโล่
1: ง
0: โด่
1: ง
0: เป็นอย่างไรมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะน้องถือนิ่งๆค่ะพร้อมกัน1 2 3ทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกแช่แพเคาะเงาะอ้าวคนชนโล่งโด่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอามาติดเลยเอามาติดเลยแต่ละคู่เข้าแถวค่ะเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวพอไหมครูปอขึ้นแถวต่อไปก็ได้เน
3: า
0: ะ
3: เ
0: ป็นสีเดียวกันนะคะต่อไปกลุ่มที่3ออกมาเตรียมตัวเลยจ้าออกมาเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยนะคะยืนเลยยืนเลยยืนเลยอันนี้ครูปอเก็บเลยนะเดี๋ยวจะได้มาเอาละค่ะพร้อมถือเอาไว้นะคะถือเอาไว้ถือเอาไว้ถือเอาไว้ไหนไหนเธอต้องสลับกันหรือเปล่า เธอสองคนดูคำศัพท์กันใครต้องถืออันไหนพร้อมค่ะมาดูคำแรกขำรำเปีย เสีย ลืมถามว่าคล้องจองกันไหมถูกต้องไหมปิ้งปองต่อไปเตือน
1: เร
0: ือ
1: น
0: เป็นยังไงกลั
1: ว
0: ครั
1: ว
0: เป็นยังไงมาอ่านไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะขำรำเปียเสียเตือนเรือนกลัวครัวเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะมาติดเลยเอามาติดเลยมาติดเลยมาติดเลยมาติดเลยมาติดเลยค่ะส่งมามาค่ะต่อไปคู่ต่อไปส่งมาให้ครูปอเลยคู่กลุ่มต่อไปออกมาเตรียมตัวเลยค่ะลูกออกมาเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปออกมาเตรียมตัวเลยยืนเลยค่ะยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนตรงไหนก็ได้ค่ะขยับไปอีกค่ะน้องบลูเอาละค่ะมาดูถือให้ตรงถือให้ตรงไม่ต้องขยับแล้วค่ะเข้ามาเอวาขยับเข้ามามาดูคำกันก่อนนอน
1: นอน
0: ก่อน
1: ก่อน
0: เป็นยังไงลัง พัง
1: พ
0: ัง เป็นยังไง
1: ม
0: าน
1: าน
0: าเป็นยังไงต่อไปค่ะง้อ
1: ง
0: ้อบอเป็นยังไง
1: ป
0: ิ้งปองมาอ่านพร้อมกันครูปอแอบเห็นมีคนไม่อ่านเดี๋ยวมาดูกันนอนเอามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะนอนก่อนลังพังมานางอบอเป็นคำตอบที
1: ่
0: ปิ้งปองถูกต้องค่ะลูกมาให้คุณครูฝั่งนี้ค่ะน้องนี่คุณครูติดฝั่งนี้เลยเนาะเท่ากันหรือยังเอ่ยซ้ายขวาช่วยดูให้หน่อยค่ะซ้ายขวาเท่ากันไหมคะคุณพี่อะไรนะลงมานิดนึงเล็กน้อยมาต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนะคะขยับมาทางนี้ค่ะลูกขึ้นมาข้างหน้าเลยถือให้คู่กันถือให้ชิดกันให้คู่กันขยับเข้ามาใกล้ๆกันน้องมาดูคำแรกค่ะผี
1: ม
0: ีเป็นยังไง
1: ข
0: ุ
1: ด
0: ผุดเป็นยังไงมื
1: ด
0: จื
1: ด
0: เป็นอย่างไรสุดท้ายค่ะ
1: ด
0: ึ
1: ง
0: ตึงเป็นยังไงมาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะผีมีขุดผุดมืดจืดดึงตึงเป็นคำตอบที
1: ่
0: ป
1: ิ้
0: งปองเอามาให้ครูปอหันหน้ามาติดเลยนะคะนี่คู่กันแบบนี้เลยนะคะมาต่อเลยนะไหนอีกหนึ่งคำอยู่นี่นะคะเอาละค่ะนี่นะเป็นคำคล้องจองกันทั้งหมดเลยทุกกลุ่มทั้ง5กลุ่มเยี่ยมมากๆประมือให้ทั้ง5กลุ่มเลยค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวในส่วนของใบงานไม่ยากเลยครูปอจะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านเป็นใบงานเดี่ยวนะคะมีคำให้นะคะทั้งหมดกี่คำเนี่ยทั้งหมด5ข้อมั้งนะคะมี5ข้อมาดูครูปอก็จะมีคำศัพท์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นนะคะเลือกว่าคำไหน คู่กับคำว่าอะไรคำแรกมีคำว่าอะไรหาน่าจะคู่กับ
1: ยา
0: คู่กับ
1: ยาย
0: าแบบนี้ดูล่ะ
1: ด
0: ู
1: หมู
0: ดูกับหมูตัวล่ะ
1: ห
0: ั
1: ว
0: ตัวกับหัวแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะอีกสองข้อคำว่าดาวคู่กับอะไรดี
1: หาว
0: ย่างคู่กับย่างคู่กับ
1: ทาง
0: แบบนี้ไม่ยากเชื่อว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าจากการทำกิจกรรมของเราวันนี้เด็กๆใช้ได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเอาละค่ะอ้อมี2ตอนอ่ะแบบเดียวกันนะคะอันนี้ให้เด็กๆไปทำมานะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะบทเรียนของเราในวันนี้เรื่องของคำคล้องจองเป็นยังไงสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้บอกลักษณะของคำคล้องจองนะคะได้ถูกต้องนะคะคำคล้องจองมีลักษณะเป็นยังไงนะใช้อะไรเหมือนกันนะ
1: สระ
0: เดียวกันถ้ามีตัวสะกดล่ะตัวสะกดมาตราเดียวกันมีวรรณยุกต์หรือไม่มีก็
1: ได้
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะแล้วนอกจากนี้ยังได้อ่านนะคะได้อ่านแล้วก็เขียนจับคู่คำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ด้วยอย่างมีมารยาทนั่นเองนะคะถือว่าวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยผ่านเลยนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเป็นเรื่องของรู้จักคำคล้องจองในชั่วโมงที่2นะคะเราจะมา เรียนรู้กันนะคะในช่วงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็เป็นใบงานจะเป็นเรื่องของคำคล้องจอง2พยางค์จะยากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะต้องคอยติดตามนะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องของคำคล้องจองนะคะไม่ยากเลยตามที่เด็กๆได้บอกมาเลยว่าเราใช้สระเดียวกันใช้มาตราตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมคะอาจจะเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันได้มีวรรณยุกต์หรือไม่มีก
1: ็
0: ได้พยัญชนะต้น1ตัวกับ2ตัวก็ได้แต่เราใช้คำซ้ำกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ห้ามใช้คำซ้ำกันห้ามใช้เสียงที่เดียวกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะก็ฝากเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะอย่าลืมทำงานที่ครูปอมอบหมายด้วยนะคะเอาละค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาเรียนรู้กันใหม่นะคะชั่วโมงแรกนี้ถือว่าเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่สามารถที่จะทำเรื่องของคล้องจองนะคะได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เก่งมากๆเลยเอาละค่ะหมดเวลาของวิชาภาษาไทยกันแล้วนะคะในวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีค่ะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธ

ถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรำศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยบนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: ท่านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโอรสให้กับพวกเรานะมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานนโยบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงาน

0: โครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่า นี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรของโครงการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
0: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงและการที่ก้าวองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้อะไรเรื่องการตลาดเพราะพระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายใครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญนะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเน
1: ี่
0: ยนั้นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าอยู่หัวประธานเมื่อเราอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิโครงการหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพวกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดแล้วก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกัน ป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
1: ค่ะ
0: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์การหลวงแห่งนี้พงษ์นาถพระราชทานชื่อชาตินาคาธิเบศรดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชาตินาคาธิเบศรมหาภูเบศรมหาพรหมมหาภิษนะครับนั่นนี่คือความหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วด้วยพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่สามก็คือนี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5
1: ค่ะ
0: ว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยฮะท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่องค์การหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืช นะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดควันดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค่ะ
3: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
1: พ
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
5: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
6: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได้ค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
6: ใช่ค่ะ
5: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
7: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึง การแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
5: ค่ะ
7: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
5: ื่อง
7: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
5: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
7: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับและจัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
5: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำนึงถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันทรงใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรทรงใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนม์อาชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสารสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้นการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทางมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไร้ย่ำยามรอยพระบาทเคยยาตรารอยพระบาทยาตราจานจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาครพิทักษาจักสืบศาสตร์พระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอบำเพ็ญภิริยาทำหน้าที่เป็นกตะเวทีมิหวั่นไหวลูกจะเปลี่ยนความคิดถึงความอาลัยเป็นพลังประเทศไทยทุกทิศทางขอบูชาฝ่าธุลีเหนือชีวิตทรงสถิตทิพไทยสวยสว่าพ่อเหนือหัวอยู่กลางใจไม่จืดจางขอทรงวางพระไทยในแผ่นดินขอทรงวางพระไทยในแผ่นดิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์การศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติ

ศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ขอมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: พอปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอันตุ้มมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25 บาทลูกนึงประมาณ20 โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง300-400ที่ต่ำๆก็ประมาณ10 กว่าบาท10 กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: วิ่งเสือเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หนึ่งสองสาม
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะหลาที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ี่ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละคร ปลูกละคร สามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10 ปี 10 ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอารอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันเก้า
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อ๋อนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาดีด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส

0: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ว้าวสุดยอดเลยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่เทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการ

0: ราชุปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

คือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512เพิ่นยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงดินดำปงดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่

0: หาเรา12
1: หาเรา12
0: จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
2: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
3: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมขายได้พร้อมมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
2: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
4: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรักษ์สมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็แล้วถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

ต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมี

0: และได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าก็อยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Pues eleva.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้ว

0: นราวุธคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำหน้าเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
0: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะจัดกิจกรรมมันก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๊ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช 2475 ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊ก
1: ค่ะ
0: สาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได
0: ้ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ดเม็ด
0: มันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะหนึบ
0: สุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากมากอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยควนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วย

0: แล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
2: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
2: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยามาตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในอะครับ
3: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
2: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม
3: ้ต้นไม้
2: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
3: ครับครับครับ
2: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
3: ต้นไม้ครับ
2: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
2: ทั้งต้นเลย
3: ต้นเลย
2: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
3: ต้องโค่น
2: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
3: ไม่ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
2: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
3: ไม่ตาย
2: มันจะงอกเอง
3: ใช่ครับติ๊กโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกหญิงพวกขานั่นแหละ
2: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
3: ไม่มีวันหมด
2: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
3: ได้ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
2: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
3: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
2: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
3: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
2: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
3: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เขาจะให้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
2: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
3: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสีก็มาแทนเป็นที
2: ่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
3: ประมาณ20กว่าปีครับ
2: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
3: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
2: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
3: ๆครับ
2: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
3: โตแค่นี้แหละ
2: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
3: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
2: อ๋อที่เป็นกิ่งๆนั่นแหละ
3: ใช่ๆมันกำลังออกดอก
2: อ๋อ
3: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
2: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดก็ออก
2: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรมั้ยถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
3: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
2: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนู้นอีก2คนคืออ๋
3: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
2: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพ่อต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอะ
3: คนเดียวคนเดียว
2: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
3: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
2: แล้วพวกยอดยอดใบใบนี้ไปทำอะไร
3: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
2: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
3: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
2: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
3: ครับครับ
2: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
3: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
2: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
3: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
2: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
3: ์สายพานรถไถ
2: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายๆเนี่ยมา

0: มันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็น
1: ผมว่าทำไมมันลากง่ายโหพ่อช่วยเข็นอยู
0: ่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
2: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบนี
2: ้ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
2: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
2: รสชาติมันออกมัน
0: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
2: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
2: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไม
2: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
2: แป้งไงแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
2: เราเกี๊ยวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
2: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
2: ฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
2: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
2: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิม
0: ดั้งเดิม
2: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรื่อย
0: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
2: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
2: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้โหสองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนพ่อผมขอลองบ้าง
3: นี่คุณ
0: ผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
2: เอาแรงแรงแรงแรง
0: รอย
2: ยีนึงอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลย
2: ครับ
0: พอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
0: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
2: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
2: ัน
0: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่นได้
0: เลยครับตอนนี้เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
0: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
2: ไม่
0: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได้
0: พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
0: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนู้น
0: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงคร
2: ับเดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ย
1: มียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อค้าอยู่
2: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
1: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะว่าใครจะเย็นพ่อใครจะเย็นแต่โอ้โหถือไม้เด้อแต่จะโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ดี
2: มาทุบมาตี
1: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
2: ตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปก็ไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
1: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: ค่ะ
1: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระโดง
1: โ
3: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
1: อืมแล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม่
1: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
1: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
1: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ่ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
1: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช
1: ่ได้ไหมแม่อย่างนี
3: ้ได้ก็ได้แต่จะทำยังไง
1: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
1: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแป้งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้องร้อน
1: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร้อนอ๋อร้อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
1: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
1: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร้อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม
3: ่ถ้าตากเลยค่ะ
1: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
1: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
3: ไปเลย
1: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
3: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
1: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
3: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
1: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
3: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
1: อันนี้คือกะทิ
3: ค่ะนี่ใช้อัชชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
1: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
3: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
1: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
3: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมอะค่ะ
1: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
3: ้ใช่ค่ะ
1: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
3: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลยค่ะงานบวชอันยำมโนรางาน
1: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
3: มี
1: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
3: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
1: ็โอ้ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
3: ขี้มันขี้มัน
1: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
3: ค่ะ
1: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
3: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ ที่มันจะเหลืองค่ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเห็ดผงขนมขี้มันโหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
3: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาสัจจันทร์นะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: แป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
3: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได้กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อเอาทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมจะมาทำออดส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออดส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอ่ะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอ่ะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอ่ะ
3: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันน่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
3: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
0: พี่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
3: ได้
0: ถึงก็แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามเลยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
3: ข้าวสารกระดมกระดมละช่องกระดมขวัญกิมันกระดมเปียกปูนกระดมสาคูตะเนียพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
3: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
3: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
3: มันทำนาก็นอกจากคนที่บ้านนะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถ ามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่แม่มีลูกไหมครับ
3: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
3: ชอบอ่ะเพราะลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคู
3: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
3: แ
0: ล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
3: ่ถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
3: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
3: ใช่อ่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
3: กระจ้องสาคูค่ะกระจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทําด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกลิ่นขนุนกับกลิ่นสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดิมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทําจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
3: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
3: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบเพื่อจะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณนะคะเต็มมาก
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลี
1: ่ครับสวัสดีครับปุ้ยลี่สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช
0: ่ไซส์ใหญ่
1: ที่เราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบ

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ

0: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะมันชวนมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับนี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
3: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะครับ
1: จับได้ง่าย
4: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่แล้วเขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องเขาจะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเขียวด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
4: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
4: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
4: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
4: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
4: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งเพราะเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
4: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกไม่เสียว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
4: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
4: ใช่ๆ
2: พฤติกรรมเรา
4: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
4: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
4: ับ ใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอ
1: ครับจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
5: บางท
1: ี
5: ก
1: ็
5: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนก
1: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
2: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้ครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกาถ้านาฬิกาถ่านหมด

0: รวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
1: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
1: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
1: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่หนึ่งเป็นยังไงเดือนที่สองลองดูเดือนที่สองเราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต
0: ่
1: เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
0: ของ
4: เรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะไปทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า B-Wax Wrap ครับที่ทำ

0: จากที่พึ่งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซุปเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao.
1: Me. Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัว

0: ของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
1: อ๋อ
2: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ
1: ่
2: กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการกับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
2: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
2: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้ทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ

0: 2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think Beeswax Wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the Beeswax Wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพธิ์ทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยัง

ความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B Number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงกิจกรรมการวุฒิยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมาย

ถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR อีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Loveภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมือง

ดอนธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเก็บแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะได้ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหน

0: ก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถเธอด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
3: ฉันนี่แหละล

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้ครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลาติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
1: นะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่ฟองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบนิ่นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ไหนได้
1: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรอ
2: เปร
1: ี้
2: ยวคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็เป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณ
0: ท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้โอ้ประมาณก็สี่ห้าชั่วโมง
0: สี่ห้าชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
2: เลยมันเน่าก็ใช้ไม่ได
0: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ผอกพองๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ยโอ้มา
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมนี่ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมาค่ะเอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้

0: รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองในวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อ
0: แ
1: ต่ว่ามันมีกลิ่นเกินมันไม่มีมีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันพึ่งคงอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
2: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมาที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
3: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
3: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
3: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
3: ใช่
0: พริกแกงต้องถึงๆ
3: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันเป็นกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
2: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
3: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะคะใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
3: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
3: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
0: อ
3: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
3: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
3: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
3: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
3: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
0: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
3: ิ
0: โอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
3: ได้
0: สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือ

0: เล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: ตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
0: ขั้นตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
3: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
3: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใช่ไหมครับใส่เนื้อปลาได้เลย
3: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
3: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
3: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
2: ใช่ค่ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วม
3: ัน
2: เละหมดเลย
3: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
3: อ
2: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
3: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
3: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
3: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม
3: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
2: ใช่
3: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
3: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมปลาพอง
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได
1: ้จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไปนะครับ

เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่

0: ติดกวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางดลไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอาจารย์นะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิด

ปอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะเสริมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมา

รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่เด็กกำลังยืนรอส่งเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6 กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: ้ำที่อยู่ในมิเตอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้ว พอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรย่าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าย่าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าย่าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าย่าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดเลยอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านนี่มีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าถ้า ท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้มันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
2: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ก็ถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระกิตติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: นะพวกเราได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
1: สารรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
2: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความ

มีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำนึงถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคน

รุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกๆท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันส่งใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรส่งใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ส่งทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

รงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนมชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้นการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทางมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไรย่ำยามรอยพระบาทเคยญาตรารอยพระบาทญาตราจานจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกพาดไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาคอนพิทักษาจักสืบศาสตร์พระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอบำเพ็ญภิริยาทำหน้าที่เป็นกตะเวทีมิหวั่นไหวลูกจะเปลี่ยนความคิดถึงความอาลัยเป็นพลังประเทศไทยทุกทิศทางขอบูชาฝ่าธุลีเหนือชีวิตทรงสถิตทิพไทยสวัยสว่าพ่อเหนือหัวอยู่กลางใจไม่จืดจางขอทรงวางพระไทยในแผ่นดินขอทรงวางพระไทยใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาสุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุน

นการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

พุทธศักราช2488เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: ้องเรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนำเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทําได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากันและกันและทํากิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการ

0: เรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราเนี่ยจะมีงานสำคัญสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเนี่ยเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการ Zero Waste ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักS-curve new S-curve นะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประกันแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐ ได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ๆต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยต้องเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการ Open House เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเล่ย์มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มันจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันครับว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาก็ทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย 35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทย์

0: ทยาลัยครูแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูได้รู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้แล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้ง

ข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพลนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพลนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณนิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รับได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4อย่างด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่า

เวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่เล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันสวยงามตั้งอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไกแรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมร็อก

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ทางที่ขึ้นกว้างประมาณ8ศอกขึ้นเวียนไปเวียนมาอย่างที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะที่ห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรง

0: โดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลายลงด้วยแรงน้ำ
1: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมอยู่เนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Bestview แต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่งได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: ในระหว่างทางที่มานั้นแลเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่งสี่สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่าสี่สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพังงานเป็นต้นว่าพุหนึ่งแล้วจะเห็นเดือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีพอเดี๋ยวตกเช่นนั้นพอเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างพ้นที่จะพรรณนาได้
1: จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบี้ยนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่าดีปวอเตอร์ฮัตซึ่งได้ชื่อว่าดีปวอเตอร์ฮัตนี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมดยุบสวัสดิ์ฮุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหนทางไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลังกำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริง

0: เวลาประมาณ5โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
1: สโนว์และฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่าครอสริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5โมง5นาที
0: โรงแรมก็อตบริดจ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
1: โฮเทลนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลั่งๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะหนาวล่ามาก
2: In 1907 the king came to this hotel and I think it was a day maybe like today a little bit cold it was overclouded and he was freezing and when he came into the hotel my great grandfather had lit the fire which is often what we do and I think what you also experience todaySo when it's cold outside, it's nice to come in and feel the heat. And so he stayed here for one night. And to him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
0: นี่คือห้องบรรทมเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับเมื่อ100ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: We have obviously heard about it ever since because to us it was an honor to have your king comingall to this very small little place in the mountains to this very small hotel for us it was a great honor and he stayed in room number 13 in room number 13 that's where he stayed that was the best room in the hotel he explains that it was very cold down in the dining room it was very cold but up in the room it was nice and warm and at that time we didn't have any toilet in the hotel so they arranged for the room across the corridorthat was made to him for so that he could use as a toilet so they tried to make it as comfortable as possible but it was a rather a new hotel and it was all you know these timber logs these it was a wooden house and it was a very cold rainy windy day so it was rather cold in the main building which your king explains in the he says in the dining room it was cold in the room it was okay
0: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มาก จึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแลบคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชประติสันฐานกับหัวหน้าครอบครัวชาวแลบนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โครนหนึ่งร้อยปีผ่านไปหลานชายชาวแลบคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
3: It was naturally special for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king, so he never forget it. And he had told about it to me several times about meeting with the king. And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king. A Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money in that time. So he told about money several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So it's a very special thing. So they are never forget it.
0: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแลบที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
4: My father was as a young boy he worked here at Grotli and he told me very often aboutthe king of Siam, as he said, and told stories about the king from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli. And here in this area, in all years, it was told about that the king from the far away who come to theVery cold Norway. And when I was a journalist and a writer, I has written several articles and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn. And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skjula Longkorn, and my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a very a man who was very interesting in very many items, and that he had read very much about this area before he came here.
0: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเนอร์ เส้นทางจากโรงแรมก็อตบริดจ์แคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
1: ทางที่เราตัดผ่านมาในวังสโนบางแห่งก็สูงกว่าปฐมรถข้างหนึ่งต่ำข้างบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนว์เรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่งมามากมายเหลือเกินส่วนสโนว์ที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำไมจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนว์ที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นน้ำแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาเช่นนั้นเรียกว่าเบแลเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
0: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
1: นั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาเสียเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตามลำดับ

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

0: ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากหนทางเนเจอร์เป็นอย่างไรคงอยู่เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู natural scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบค่ะดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตช่วงวัยเกษียณนั่นก็คือช่วง 55-60 ปีก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะทำอาชีพในสิ่งที่ตนเองรักบางท่านนะคะก็ทำอาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวบางท่านก็ทำสิ่งที่ตนเองใช่ให้มีเงินออมที่มากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณปัจจุบันก็มีอาชีพที่น่าสนใจและมีอาชีพที่ใฝ่ฝันในวัยเกษียณได้แก่1. ผู้ที่รักต้นไม้หรือมีที่ดินเช่นอาชีพเกษตรกรขายต้นไม้ทำสวนโดยการได้อยู่ในพื้นที่สงบทำสวนทำไร่ปลูกผักดูแลต้นไม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเช่นหนึ่งในอาชีพในฝันของคนวัยเกษียณหลายๆคน 2. ผู้ที่มีฝีมือหรือความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมเช่นทำขนมอาหารงานฝีมือโดยการประกอบอาชีพประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว 3. ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์สูงเช่นที่ปรึกษานักวิชาการอาจารย์สอนพิเศษนักเขียนโดยผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ปรึกษาที่ก่อนเกษียณอาจจะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีหรืออาจารย์สอนพิเศษซึ่งส่วนใหญ่มักจะเคยประกอบอาชีพครูมาก่อนเมื่อเกษียณจึงได้นำเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่ติดตัวอยู่นั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่4ผู้ที่มีเงินก้อนหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นการปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณบางคนที่มีเงินก้อนโตและไม่รู้ว่าจะนำไปสร้างให้ผลตอบแทนงอกเงยหรือนำไปต่อยอดหารายได้ได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการบริหารเงินนั้นก็คือการเลือกซื้อห้องแถวหรือคอนโดทำเลดีๆแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าหรือแม้แต่ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากค่าเช่าในทุกๆเดือน5ผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงเช่นนักลงทุนถึงแม้จะไม่ถือเป็นอาชีพที่แน่ชัดแต่เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้และเป็นตัวช่วยในการออมเงินได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่จะเป็นนักลงทุนได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนหรือเคยลงทุนมาตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณแล้วยังอาจทำให้เกิดความเครียดได้ยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณค่ะที่สามารถเลือกทำได้ตามที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองถนัดนอกจากเป็นการออกกำลังกายยังฝึกทักษะเป็นการสร้างรายได้รวมไปถึงลดภาระให้กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วยก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณได้ค่ะคุณผู้ชมทราบคะว่างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นงานที่ยืดหยุ่นได้หรือว่าจะเป็นงานจิตอาสารวมไปถึงงานที่สังคมรองรับได้นะคะแน่นอนค่ะว่าประชากรในอายุวัยเกษียณนั้นมีเพิ่มมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถทำงานได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณปัจจุบันค่ะมีหลายหน่วยงานที่รองรับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณนะคะซึ่งช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าอาชีพไหนเราสามารถทำได้เมื่ออยู่ในวัยเกษียณค่ะความฝันของผู้สูงอายุในวัยเกษียณก็คืออยากมีชีวิตแบบมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาชีพหรือว่างานอดิเรกที่ตนถนัดหรือว่าจะไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศที่ทำให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าจะอยู่กับลูกหลานนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะสิคะเพราะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณบางท่านนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาชีพเสริมค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ให้เพียงพอในชีวิตหลังวัยเกษียณปัจจุบันมีบริษัทห้างร้านหลายแห่งนะคะที่รับสมัครผู้สูงอายุมาสร้างรายได้และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคุณป้า
1: ธนภาฤทธิชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเงาะค่ะ
0: อ๋อขออนุญาตเรียกว่าพี่เงาะเลยละกัน
1: ค่ะ
0: พี่เงาะอายุเท่าไหร่คะ
1: 60ค่ะ
0: 60ปีนี่ยังสวยกริ้งอยู่เลย
1: สุ
0: ขภาพดูแข็งแรงอยู่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนที่พี่เงาะจะมาทำงานที่เซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทัลเวิลด์ค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก็อยู่ที่การโรงแรมเหมือนกันแต่อยู่ที่โรงแรมอื่นอยู่ที่ปทุมวันพรินเซสค่ะ
0: ซึ่งลักษณะงานจากที่ก่อนหน้านี้กับปัจจุบันคล้ายกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกันเลยก็คือในแง่ของแผนก
1: ยูนิฟอร์มนี่ค
0: ่
1: ะแล
0: ้
1: วก็บวกลินินเข้าไปด้วย
0: อ๋อลินินเข้าไปด้วย
1: ค่ะลินินก็คือผ้าทั้งระบบ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะมาเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะเรามีขั้น

0: บอลยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนแรกที่เกษียณจากที่ทำงานเก่า
0: ค่ะ
1: เหงาค่ะ
0: เหงาใช่ไหม
1: เพราะเราเคยทำงานก็เจ้านายเขาก็ให้มาสมัครที่นี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมาสมัครที่นี่แล้วมีความรู้สึกแบบว่าอยู่ไปสนุกกับงานเรามีอายุมันก็ไม่ใช่อุปสรรคการทำงานคนนู้นก็แม่คนนี้ก็แม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ
0: นี่ไม่แก่ด้วยเพราะว่าร่างกาย
1: เพราะว่าเราได้เราได้แบบว่าแต่งตัว
0: แต่งตัวอย่าง
1: น
0: ี้
1: ได้แต่งตัวและที่สำคัญนะคะคุณน้องค่ะมีเงินใช้ด้วยค่ะ
0: มีเงินใช้ด้วยขอถามต่อเลยว่ารายได้เป็นยังไงบ้างเรามีการบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่เราได้มาต่อเดือนในชีวิตหลังวัยเกษียณแบ่งเป็นก้อนๆยังไงบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ละเดือนเนี่ยพี่จะเอาเข้าบัญชีประจำของพี่เนี่ยเดือนละ 3,000
0: ค่ะ
1: เดือนละ 3,000 แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกค่ารถเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าที่เหลือเราส่วนมากจะเก็บซะมากกว่า
0: แล้วอยากให้คุณป้านะคะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับในวัยปัจจุบันหรือว่าในวัยทำงานที่ก็ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณว่าเขาต้องมีทริคยังไงในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมในชีวิตหลังวัยเกษียณบ้างคะ
1: คือก่อนอื่นเนี่ยพี่งอจะต้องบอกว่าวัยเกษียณของพี่เนี่ยถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะเหงานะคะและอย่างนึงว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน
0: ค่ะ
1: นะทุกท่านที่มีอายุหลังวัยเกษียณถ้าคิดอยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยที่เซ็นทราเราเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะเลี้ยงดูอย่างดีมีข้าวกิน3มื้อ
0: ค่ะ
1: นะคะมีงานให้ทำทุกวัน
0: เพราะฉะนั้นตอนที่คุณป้าเนี่ยมีรายได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็แนะนำคุณผู้ชมสักหน่อยว่าเราควรจะจัดสรรยังไงแล้วก็ควรที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออมยังไงมีชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
1: ก็คือแบบว่าไอ้อย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะใช่ไหมแล้วแต่บุคคลแต่สำหรับป้าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ย 3,000
0: เก็บละ
1: เก็บละ 3,000 ก็แค่วันละ100เองใช่มั้ยวันละ100 3,000 ใช่มั้ยคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นค่ารถแล้วที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้งในบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพี่มีภาระอยู่สองคนใช่ไหมพี่ก็ต้องจ่ายค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: เก็บอย่างเดียว
0: ค่ะคุณป้าคะแล้วใครเป็นคนดูแลคุณป้าแล้วก็รับคุณป้าเข้ามาทำงานที่นี่คะ
1: คุณวิชิตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวพาเราไปร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตกันเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะที่วันนี้พามาหาคุณชิเลขอบคุณค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการจ้างงานผู้สูงอายุของที่นี่นะคะ
2: ครับก็ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เพิ่งมาทำปี2ปี
0: ค่ะ
2: เราทำมาตั้งนานแล้วก็ร่วมโรงแรมเราก็น่าจะเกือบ40ปี
0: ค่ะ
2: ซึ่งคนที่เกษียณแล้วสามารถทำงานต่อกับเราได
0: ้ค่ะ
2: แต่ว่าเพิ่งมาเขียนเป็นตัวหนังสือกันว่าจะต้องมีกฎระเบียบอย่างไรเมื่อประมาณ2ปีซึ่งทำมาก่อนที่จะเขียนกันครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมัน
0: จุดเริ่มต้นปัจจุบันค่ะจากข้อมูลค่ะเราเห็นตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกับเรานี่อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่คะ
2: รวมตั้งแต่อายุ55จนถึง75คร่าวๆโรงแรมในเครือของเราทั้งหมดประมาณ 139-140 คน
0: อ
2: ันนี้คือหมายถึงกระจัดกระจายไปตามโรงแรมที่อยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยเรามีโรงแรมในเครือประมาณ 50-60 โรงครับ
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที
2: ่ก็นับเป็นไม่ถึง
0: 1%
2: จากบุคลากรยอดรวมทั้งหมดก็เรียกได้ว่า 1%
0: ค่ะชั่วโมงการทำงานของผู้สูงอายุนี้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับคนในวัยปกติคะ
2: ทีนี้เรื่องของชั่วโมงทำงานก็อีกตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เกษียณปุ๊บทำงานกับเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้างานเดิมเขาก็ยังทำต่อไปได้แต่ในอนาคตเรามีตัวแคมเปญมาอีก2ตัวเราเรียกว่าเป็นโอกาสทางเลือกกับคนข้างนอกที่จะมาหาเราหรือในอนาคตคนที่อยู่กับเราตอนนี้เรากำลังดีไซน์อยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนเช่นคุณสามารถเลือกวันทำงานที่คุณสะดวกสมมติว่าคุณบอกว่าคุณสะดวกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์อังคารคุณยุ่งคุณไม่อยากมาเสาร์อาทิตย์อยากหยุดกับลูกหลานได
0: ้
2: นั่นคือการดีไซน์สองก็คืออาจจะบอกว่า8ชั่วโมงไม่ไหวนะขอ5หรือขอครึ่งวันในอนาคตของคุณจะต้องมีการจัดตารางการทำงานแต่อยู่ในระหว่างการดีไซน์แต่ตอนนี้ออกมารองรับแล้วว่าจะมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้น
0: อ๋อก็คืออย่างไม่มีตอนนี้ใช่ไหม
2: วันทำงานได้

0: เลือกชั่วโมงทำงานได้แต่ค่าจ้างก็จะถูกตัดทอนไปตามส่วน
1: อ๋อโอเคก็ต้องให้มันเหมาะสมกันไปกับสิ่งที่ทางพี่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับลูกจ้าง
0: ทางองค์กรที่เขาจะมีระเบียบปฏิบัติเอาไว
1: ้ค่ะจริงเรามีวิธีการดูแลสำหรับลูกจ้างที่อยู่ในวัยเกษียณยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะรองรับเขายังไง
0: ทีนี้เป็นความโชคดีขององค์กรนี้ลูกจ้างที่ทำงานเดิมกับเราต่อเนื่องกับเราคุณได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณเคยเป็นพนักงานประจำเพียงแต่ว่าอายุงานคุณเนี่ยมันถูกตัดเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่ค่ะ
0: จากกระบวนการหลังเกษียณ
1: ค่ะ
0: นอกนั้นเหมือนเดิมหมดเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่เซอร์วิสชาร์จเดือนเท่าไหร่เบิกค่าหยุกค่ายาวันพักร้อนสมมุติว่าคุณทำกับเรามา8ปีต่อไปเป็นปีที่10จากพักร้อนเดิมคุณได้7วันก็นับต่อให้คุณอีกเป็นครบ10ปีคุณได้10วันอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างตอนให้หมด
1: ทิ้งท้ายค่ะคุณวิชิตอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในวัยนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวก็จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยการที่มีอาชีพที่เรารักแล้วก็ทำในชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ถ้ามุมมองพูดถึงตัวเองด้วยบอกว่าปีหน้าเกษียณแล้ว อาจจะก็มีชีวิตตามปกติในการทำงานแต่ว่าแน่นอนที่สุดนายจ้างเวลาเขาจะจ้างลูกจ้างเนี่ยแน่นอนคือทำงานให้กับเขาได
1: ้
0: รักเขาซื่อสัตย์ต่ออาชีพในสิ่งที่คุณทำโอกาสมันก็จะมีให้กับคุณที่จะทำต่อแต่ในอนาคตเป็นความโชคดีว่ากฎหมายมันออกมาละสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เขียนว่าลูกจ้างต้องเกษียณ60ในคู่มือพนักงานก็ออโตเมติกถึง60แล้วตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของนมพ.ส.ที่ทำงานเรื่องของการจ้างงานผู้เกษียณแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมาช่วยผู้สูงวัยในเรื่องของอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบมองว่าผู้สูงวัยในอนาคตในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหลายๆประเด็นคงต้องตามกันต่อว่าจะมีอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้มีเสียงเข้ามาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมเองไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเขาเรียกอะไรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและกฎเกณฑ์เรื่องของภาษีได้ข่าวว่ามันจะมีแนวโน้มในทางที่ดีที่จะเอื้อต่อผู้สูงวัย มากขึ้น
1: ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสของผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะที่เราสามารถทำอาชีพที่เรารักในชีวิตหลังวัยเกษียณได้แล้วก็มีรายได้เก็บเพียงพอเพื่อที่จะมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณวิชิตมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตนะคะในช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณป้าค่ะซึ่งก็เป็นพนักงานในโรงแรมเซ็นทรัลแกรสเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 60แล้วค่ะ
1: โอ้ถือว่า60แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ
2: ยังแข็งแรงจ้ะ
1: นี่คุณป้าทำอะไรอยู่คะตอนนี้
2: ตอนนี้ป้าก็ทำงานยืนเบรกฟาสต์จัดเบรกฟาสต์ตอนเช้าแล้วก็จัดรันแล้วก็เตรียมของขึ้นเบรกฟาสต์ตอนเช้าของวันติดต่อของวันพรุ่งนี
1: ้
2: คือทำงานต่อเนื่องทำงานเตรียมไปเลย
1: จริงๆแล้วอาชีพปัจจุบันที่คุณป้าทำอยู่เนี่ยแตกต่างไหมกับช่วงก่อนวัยเกษียณนะคะ
2: เมื่อก่อนป้าค้าขายนะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความรู้มีเจอมีเพื่อนมีผงเยอะแยะได้ความรู้มากมาย
1: ก็เหมือนว่าได้ฝึกทักษะของเราในอาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยนะคะโอ้แล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยเกษียณก็อยากจะพักผ่อนพักร่างกายหรือว่าไปท่องเที่ยวแต่ว่าทำไมคุณป้ายังอยากมาทำงานอยู่อะคะ
2: เพราะว่าที่นี่เขาให้ความเป็นกันเองก
1: ับ
2: คุณป้าเยอะมากแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างค่ะ
1: ค่ะ
2: จนว่าเราอายุมากแล้วเราเขายังรับเราทำงานก็นับว่าเขามีพระคุณมากเลย
1: ค่ะ
2: เขาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับป้ามาก
1: ที่นี่มีสวัสดิการอะไร
2: มีเยอะเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีสวัสดิการมีเซอร์วิสก็ให
1: ้
2: มีอาหารให้เราทานฟรี3มื้อมีข้าวทานเรียบร้อย
1: ดีเลยนะคะอย่างนี้คุณป้าจะทำงานเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่จะอยู่ทำงานกี่ปีคะ
2: ป้าก็ขอเชฟเพราะว่าขอให้ป้าทำนานๆนะจนกว่าป้าจะไม่ไหวเชฟบอกได้เลยป้าทำไปเรื่อย
1: ๆก็คือแบบใจดี
2: จ้าเชฟก็ใจดีจ้า
1: ให้อิสระให้คุณป้าแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณป้ารักด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะได้ค่ะงั้นขอบคุณป้านะคะแล้วคุณป้านั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำสิ่งที่รักต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อ 1งานค่ะที่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วก็เป็นพนักงานของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนชั่นเวิลด์กับคุณลุงไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไพโรจน์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 59ครับ
1: 59แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะ
3: ปัจจุบันแผนกไดคลีนข้างนอกครับ
1: ไดคลีนข้างนอก
3: ไดคลีนมังซักผ้าเรียกผ้า
1: แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่า1วันในวันที่เรามาทำงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะ
3: ซักผ้าเรียงผ้ารีดผ้าครับครับผม
1: แล้วก่อนหน้านี้เราทำด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
3: ด้านนี้ครับทำด้านนี้อยู่แล้วครับ
1: ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทักษะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดนะครับย้ายมา
1: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดแล้วก็ย้ายมาเลย
3: ย้ายมาเลยครับ
1: คุณลุงคะแล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยสูงอายุวัยเกษียณเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างคุณเห็นข้อดียังไงของการมาทำงานคะ
3: การทำงานการออกกำลังกายอีกด้านหนึ่งนะครับตื่นเช้ามาสายพบเพื่อนฝูงเยอะแย
1: ะ
3: ได้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องการนะครับดีมากครับในการทำงานครับ
1: อีกทั้งมีรายได้ประจำด้วยใช่ไหมคะงั้นคุณลุงเนี่ยได้มีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนยังไงพอได้รายได้ประจำมาในแต่ละเดือนนะคะ
3: อ๋อส่วนหนึ่งเขาก็ฝากเก็บธนาคารไว้ให้ลูกสาวเรียนครับลูกสาวกำลังอยู่ม.4ครับ
1: อ๋อก็คือใช้เง
3: ิน สองคน
1: ส่วนหนึ่งนะคะเก็บด้วยแล้วก็ใช้จ่ายด้วยนะคะคุณลุงตั้งเป้ายังไงบ้างว่าจะทำงานอีกกี่ปีคะ
3: คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะทำไม่ไหวน
1: ะอะไรที่ผมบอกว่าคุณลุงจะทำไม่ไหวอยากรู้อยากทราบ
3: ก็ไม่ทราบนะฮะอนาคตข้างหน้า
1: อนาคตข้างหน้าอยู่ที่สุขภาพคุณลุงด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องก็ต้องให้คุณลุงนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับอาชีพที่ถนัดแล้วก็ทักษะที่คุณลุงนั้นได้ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุง
3: ขอบคุณครับ
4: ยายชื่อประภัยค่ะตอนนี้อายุคุณยาย73ปีค่ะทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอยู่ในนี้ค่ะปรุงอาหารนะคะคุณยายมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีมันได้ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะย้ายมาจากลาดพร้าวค่ะคุณยายเกษียณแล้วคุณยายก็มาของานที่นี่ทำค่ะคุณยายทำงานและสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เหงาอยู่บ้านไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้เงินเดือนจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวอะค่ะ
1: การจ้างงานสำหรับผู้เกษียณนะคะนอกจากทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นการคลายเครียดนะคะไม่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่อเมื่ออยู่บ้านเฉยๆมาเจอกับสังคมในวัยทำงานก็เกิดการออกกำลังแล้วก็เกิดทักษะในอาชีพด้วยค่ะจะเห็นว่ามีอาชีพที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสรรได้แล้วก็เลือกให้ถนัดกับวัยรวมไปถึงความถนัดของตนเองอีกด้วยค่ะ

0: การงานผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้เราจะไปติดตามมุมมองรวมไปถึงนโยบายแนวทางในการจ้างงานผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุกันค่ะ
1: ผู้สูงอายุหลังเกษียณเนี่ยจะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่จะถือว่าเป็นผู้มีรายได้ที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยก็จะมีพนักงานขับรถแม่บ้านคนสวนคนยามนะครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีความสามารถโปรเฟชชั่นอลหน่อยก็คือกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเอนจิเนียริ่งนะครับกลุ่มพวกนี้เมื่อเลิกงานจ้างอะไรของเอกชนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ้างเป็นที่ปรึกษานะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะเป็น2กลุ่มในส่วนของรัฐบาลนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับพลเอกณรงค์พิพัฒนาไสยให้กระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะครับมติครม. 8 พฤศจิกายน 59รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน4มาตรการก็คือมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับมาตรการในส่วนที่2ก็คือมาตรการที่อยู่อาศัยมาตรการสินเชื่อมาตรการเรื่องการออมมีบำนาญมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุเนี่ยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสีแก้วเนี่ยถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกเป็น E นะ E6 E6 นี่คือการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำแล้วก็จ้างงานคนพิการเป้าหมายเนี่ยผู้สูงอายุทั้งประเทศนะครับทำงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยอยู่3,900,000 คนใน3,900,000เนี่ยเราก็กำหนดนโยบายใน E6 ไปว่าโดยท่านรองนายกสมคิดเนี่ยนะฮะท่านมาเป็นเรื่องประชารัฐในเรื่องของการจ้างงานก็ให้เรากำหนดว่าเราสมควรจะจ้างเท่าไหร่ในนำร่องในปี60ดังนั้นเราก็กำหนด 39,000 ก็คือ 1% นะครับเพื่อนำร่องในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยังมีมาตรการที่มาช่วยเสริมให้กับบริษัทห้างร้านเอกชนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการเราร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็มีโรงงานมาเข้าร่วมกับเราเยอะแยะมากมายเลยรัฐบาลก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นมาตรการเชิงบวกก็คือถ้าบริษัทห้างร้านใดจ้างงานผู้สูงอายุก็จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าและในตรงนี้ในเชิงนโยบายก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายในการจ้างงานผู้สูงอายุขยายเพิ่มขึ้นก็คือให้จ้างผู้สูงอายุได้ถึง70ปีนะนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลถึงวันนี้เนี่ยผลการขับเคลื่อนงานที่เราบูรณาการกันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรที่เราขับเคลื่อนงานร่วมกันบูรณาการอีก18องค์กร4กระทรวงเนี่ยนะครับได้วันนี้เนี่ยประมาณ 36,000 กว่าละดังนั้นในปีนี้เนี่ยเป้าหมายจะเกินนะครับแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าบริษัทต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเราก็คือบริษัทอีเกียก็ประกาศรับผู้สูงอายุแล้วนะครับบิ๊กซีก็เข้ามาละบิ๊กซีก็จ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเห็นง่ายๆก็คือ C1 Book Center นะครับโรงงานบะหมี่ชอเฮงเครือเซ็นทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริษัทยามผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับเดินไปได้เลยที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็จะเปิดลงทะเบียนตามที่เรามีความถนัดความต้องการนะครับส่วนที่2ก็คือเว็บไซต์ในของกระทรวงแรงงานก็คือจัดหางานนะครับท่านก็เข้าไปสมัครงานในเว็บไซต์บริษัทก็จะแมทชิ่งงานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรมจัดหางานกับเราก็ทําควบคู่กันไปแล้วเราก็ส่งบัญชีรายชื่อนี้ให้กับบริษัททางร้านก็คือสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าก็จะแมทชิ่งงานแล้วก็เพิ่มงานขึ้นได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าในส่วนบิ๊กซีเนี่ยท่านเดินไปที่สาขาได้ทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่มีสาขาอยู่ครับก็อยากจะฝากให้ทางภาคเอกชนนะครับวันนี้เนี่ยในนโยบายมาตรการเร่งด่วนในการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเป็นคนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่มาจ้างงานผู้สูงอายุในมาตรการเสริมของรัฐบาลที่จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าซึ่งวันนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยสามารถไปรองรับได้เลยนะครับถ้าไม่มีถ้าต้องการตำแหน่งงานที่ท่านไม่ได้ประกาศรับเองเนี่ยก็เชิญชวนไปแจ้งที่เรามาได้เลยครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุและที่จัดหางานทุกจังหวัดจะมีบัญชีชื่อ ผู้ที่สมัครงานไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคราชการที่เราดำเนินการเคลื่อนอยู่ก็สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรครับให้พวกเรามาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
0: สนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะและสิ่งที่ผู้สูงอายุเห็นพ้องต้องการก็คือว่าการที่เราสามารถทำอาชีพที่ตนถนัดในชีวิตหลังวัยเกษียณก็จะเป็นการลดภาระของลูกหลานในครอบครัวได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในวัยเกษียณ Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Jangan bukan puan. Bersih, ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอะไรของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยออกมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะ

ก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อของประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8บาท8บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6 7ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก 3-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุงมองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนจ่านะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่

0: ำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25 บาทลูกนึงประมาณ20 โลเงี้ยก็ลูกนึง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10 กว่าบาท10 กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เสียเลยเนี่ยเก่ง
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
0: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
3: ตรงน
0: ู้
3: นผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไก่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B12 ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว C 7
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพสวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร

0: ล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกแล้วค่อนปลูกแล้วค่อนสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะปูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะปูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนอะดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100 ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปี

แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ส่งสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก

0: เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทุนขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
1: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
0: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไปเป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

ปอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะที่ดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวัง

0: ปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็เก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะเราควรมาแพ็กเกจไว้ครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราทั้งนั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละครับวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าว

0: ขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดลงหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
1: ู
0: ชั้นส
1: ุ
0: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้อง
1: แก้วน้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
2: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ถั่วใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆ บ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
2: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
2: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
0: ิ่
2: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
0: ของ
4: เรื่องเลยใช
0: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: องดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
5: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
5: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
5: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
5: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes. My favorite fruit. Oh, tangmo.
5: Tangmo chao.
0: Tangmo chao.
5: There you go.
0: Me, oh.
5: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
5: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
5: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
5: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
5: Actually not.
0: Mm-hmm.
5: Yeah.
0: Because it's natural.
5: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่กรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Beewax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
6: ใช
0: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
6: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
6: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
6: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
6: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
6: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
6: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
6: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
0: อ๋อ
6: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
6: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
6: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
6: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
6: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
6: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงแล้วนี่คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Beewax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
6: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
6: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จัมโบ้
6: ใ เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
6: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
6: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
6: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
6: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
6: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
6: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
6: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
6: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
6: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็รักโลกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
5: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
5: You know, you can't see it.
0: Yeah.
5: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
5: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
5: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
5: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแร

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิด

และทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้ว

0: ส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
1: ครับเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบปิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปลาและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้เจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได
1: ้ครับอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คือนี่เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรอ
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
1: เลยเลย
2: ม
1: ัน
2: แล้วใช้ไม่ได้
1: แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ยปูม้า
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะสุดยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมาค่ะเอาไปเกลี่ยคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็น

0: มันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได้ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: หรอ
1: ค่ะมาตามซื้อมาโปง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองในวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนหืมกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่ม
0: ี
1: เยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อ
0: แ
1: ต่ว่าม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: กลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือบรรกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ซักไม่ได้
0: มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งครองอะไรแบบนี้หรออันนี้อย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
2: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
3: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
3: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
3: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
3: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
3: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับในตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
2: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
3: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
3: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
3: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
3: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
3: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10 กิโลก็มี
0: ครับ

0: แล้วคุณเธอดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
0: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
1: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
0: ใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
0: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
0: แล้วก็
1: ตามด้วย
0: เครื่องแกง
1: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
0: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
0: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
0: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
0: ใช่จ้ะสองคืนหรือว่าสามคืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
0: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
0: ใช
1: ่ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับครูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่ไม่ไม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ใครทำอะไรก็ผิดอมรินทร์

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

0: ความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอุทิศตน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญากรของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
5: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่

อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือก

0: เนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวนสองแสนและจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ
1: ์ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: ท่านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโองการให้กับพวกเรานำมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานราชโองการคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: ค่ะ
2: ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในองค์การหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิองค์การหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัย

0: ซึ่งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยนั่นเรียกคืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: พระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้มูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับแล้วที่สำคัญบอกว่าพวกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาล
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
1: ค่ะ
0: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานโครงการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ด้านพระราชทานชื่อชาติกาธิเบศดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาบรมราชภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่ทำงานงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะ

0: ต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ถึงถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนในสามได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มาก
1: ๆ
0: ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะ เป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วน

0: พอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
2: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
2: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเราต้องโรงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์ นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
3: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
4: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
3: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
4: ใช่ค่ะ
3: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะฮะตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีกระบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
3: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
1: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเป็นสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
5: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
3: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่แล้วนี่ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังสินี่บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: เราถามว่ายานวอกะก็มันคือว่าเราไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่หน่อยนะครับเคยเล่นกับน้ำอยู่กับน้ำใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ำนี่ถ้ามันดับนี่เฮายานบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: ชุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ำเลือกยานอยู่แต่ว่าถ้าซ้ำนี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำร้านรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดเนาะมันจะถึงคนละเพราะว่าเกิดอย่างบางแน่อยู่เกิดอย่างบางนี่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวบอกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Pues le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำหน้าเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: มาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทั้งกันกระทรวงทั้งยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่บอดวิดเลย
3: วิด
2: ระวังเตี๋ยขาบอดไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
4: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
5: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่

จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นอะไรเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำในพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูก

0: ปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินดันเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
1: ชุมชนน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำนึงถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกๆท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันส่งใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรส่งใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสารสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้การยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทั้งมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไร้ย่ำยามรอยพระบาทเคยยาตรารอยพระบาทยาตราจานจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาคอนพิทักษาจักสืบศาสตร์พระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอบำเพ็ญภิริยาทำหน้าที่เป็นกตเวทีมิหวั่นไหวลูกจะเปลี่ยนความคิดถึงความอาลัยเป็นพลังประเทศไทยทุกทิศทางขอบูชาฝ่าธุลีเหนือชีวิตทรงสถิตทิพไทยสวยสว่าพ่อเหนือหัวอยู่กลางใจไม่จืดจางขอทรงวางพระไทยในแผ่นดินขอทรงวางพระไทยในแผ่นดิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพพลการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนําเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทํางานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทํางานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะ

0: ก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทําได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทํากิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
1: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการ Zero Waste ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลา

0: ปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EECนะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลัก S-curve new S-curve นะฮะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประการแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์จกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได
1: ้วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเลย์มีมาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าจะเรียนต รงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทวิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทวิทยาคือวุฒิม.6กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชุมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองสมัยเป็นครูฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แต่เธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองเลยว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะฉะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการไทยทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: จากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูกาลการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันสวยงามตั้งอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไก่แรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมร็อก

งานสารคดีร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเอ็ดจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบี้ยนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมดยุปสวัสดิ์ฟุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหนทางไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลังกำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริง
0: เวลาประมาณ5โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
1: สโนว์และฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่าครอส

0: เป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5:05
1: โรงแรมกอดบริดจ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
0: โฮเทลนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลังๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เองเพราะหนาวล่ามาก
2: In 1907 the king came to this hotel and I think it was a day maybe like today a little bit cold it was overclouded and he was freezing and when he came into the hotel my great grandfather had lit the firewhich is often what we do and I think what you also experience todaySo when it's cold outside, it's nice to come in and feel the heat. And so he stayed here for one night. And to him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
1: นี่คือห้องบรรทม100ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับเมื่อ100ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: We've obviously heard about it ever since because to us it was an honor to have your king comingall to this very small little place in the mountains to this very small hotel for us it was a great honor and he stayed in room number 13 in room number 13 that's where he stayed that was the best room in the hotel he explains that it was very cold down in the dining room it was very cold but up in the room it was nice and warmand at that time we didn't have any toilet in the hotel so they arranged for the room across the corridorthat was made to him for so that he could use as a toilet so they tried to make it as comfortable as possible but it was a rather a new hotel and it was all you know these timber logs it was a wooden house and it was a very cold rainy windy day so it was rather cold in the main building which your king explains in the he says in the dining room it was cold in the room it was okay
1: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับหัวหน้าครอบครัวชาวแล็บนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โครนหนึ่งร้อยปีผ่านไปหลานชายชาวแล็บคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
3: It was naturally special for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king. So he never forget it. And he had told about it to me several times about meeting with the king. And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king. A Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money in that time. So he told about money several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So it's a very special thing. So they are never forget it.
1: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแล็บที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
4: My father was as a young boy he worked here at Grotli and he told me very often about the king of Siam as he said and told stories about the king from the far east come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli and here in this area in all years it was told about that the king from the far away who come to the very cold Norway and when I was a journalist and a writer I has written several articles and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn. And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skjula Longkorn. And my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a man who was very interesting in very many items and that he had read very much about this area before he came here.
1: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเนอร์เส้นทางจากโรงแรมก็อตฟริดแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
5: อ
0: างที่เราตัดผ่าน

0: มาในหว่างสโนว์บางแห่งก็สูงกว่าปฐมรถข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนว์เรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่งมามากมายเหลือเกินส่วนสโนว์ที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำไมจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนว์ที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาเช่นนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
1: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
0: ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาสีเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตาม

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

0: ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากขนทางเนเชอร์เป็นอย่างไรคงอยู่เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมไปร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณกันค่ะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนามากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยืดอายุผู้สูงอายุให้อยู่ได้ยืนนานมากยิ่งขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบค่ะดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตช่วงวัยเกษียณนั่นก็คือช่วง 55-60 ปีก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะทำอาชีพในสิ่งที่ตนเองรักบางท่านนะคะก็ทำอาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวบางท่านก็ทำสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะและสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่ยังไม่มีเงินออมมากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณก็ต้องหาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้มีเงินออมที่มากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณปัจจุบันก็มีอาชีพที่น่าสนใจและมีอาชีพที่ใฝ่ฝันในวัยเกษียณได้แก่ 1. ผู้ที่รักต้นไม้หรือมีที่ดินเช่นอาชีพเกษตรกรขายต้นไม้ทำสวนโดยการได้อยู่ในพื้นที่สงบทำสวนทำไร่ปลูกผักดูแลต้นไม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของคนวัยเกษียณหลายๆคน 2. ผู้ที่มีฝีมือหรือความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมเช่นทำขนมอาหารงานฝีมือโดยการประกอบอาชีพประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว 3. ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์สูงเช่นที่ปรึกษานักวิชาการอาจารย์สอนพิเศษนักเขียนโดยผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ปรึกษาที่ก่อนเกษียณอาจจะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีหรืออาจารย์สอนพิเศษซึ่งส่วนใหญ่มักจะเคยประกอบอาชีพครูมาก่อนเมื่อเกษียณจึงได้นำเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่ติดตัวอยู่นั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่4ผู้ที่มีเงินก้อนหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นการปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณบางคนที่มีเงินก้อนโตและไม่รู้ว่าจะนำไปสร้างให้ผลตอบแทนงอกเงยหรือนำไปต่อยอดหารายได้ได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการบริหารเงินนั้นก็คือการเลือกซื้อห้องแถวหรือคอนโดทำเลดีๆแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าหรือแม้แต่ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากค่าเช่าในทุกๆเดือน 5. ผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงเช่นนักลงทุนถึงแม้จะไม่ถือเป็นอาชีพที่แน่ชัดแต่เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้และเป็นตัวช่วยในการออมเงินได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่จะเป็นนักลงทุนได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนหรือเคยลงทุนมาตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณแล้วยังอาจทำให้เกิดความเครียดได้ยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณค่ะที่สามารถเลือกทำได้ตามที่ตนเองรัก

0: ตนเองชอบตนเองถนัดนอกจากเป็นการออกกำลังกายยังฝึกทักษะเป็นการสร้างรายได้รวมไปถึงลดภาระให้กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วยก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณได้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นงานที่ยืดหยุ่นได้หรือว่าจะเป็นงานจิตอาสารวมไปถึงงานที่สังคมรองรับได้นะคะแน่นอนค่ะว่าประชากรในอายุวัยเกษียณนั้นมีเพิ่มมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถทำงานได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณปัจจุบันค่ะมีหลายหน่วยงานที่รองรับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณนะคะซึ่งช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าอาชีพไหนเราสามารถทำได้เมื่ออยู่ในวัยเกษียณค่ะความฝันของผู้สูงอายุในวัยเกษียณก็คืออยากมีชีวิตแบบมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาชีพหรือว่างานอดิเรกที่ตนถนัดหรือว่าจะไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศที่ทำให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าจะอยู่กับลูกหลานนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะสิคะเพราะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณบางท่านนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาชีพเสริมค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ให้เพียงพอในชีวิตหลังวัยเกษียณปัจจุบันมีบริษัทห้างร้านหลายแห่งนะคะที่รับสมัครผู้สูงอายุมาสร้างรายได้และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคุณป้า
1: ธนภาฤทธิชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเงาะค่ะ
0: อ๋อขออนุญาตเรียกว่าพี่เงาะเลยละกัน
1: ค่ะ
0: พี่เงาะอายุเท่าไหร่คะ
1: 60ค่ะ
0: 60ปีนี่ยังสวยกริ้งอยู่เลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: สุขภาพดูแข็งแรงอยู่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนที่พี่เงาะจะมาทำงานที่เซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทอลเวิลด์ค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก็อยู่ที่การโรงแรมเหมือนกันแต่อยู่ที่โรงแรมอื่นอยู่ที่ปทุมวันพรินเซสค่ะ
0: ซึ่งลักษณะงานจากที่ก่อนหน้านี้กับปัจจุบันคล้ายกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกันเลยก็คือในแง่ของแผนก
1: ยูนิฟอร์มนี่ค่ะแล้วก็บวกลินินเข้าไปด้วย
0: อ๋อลินินเข้าไปด้วย
1: ค่ะลินินนี่ก็คือผ้าทั้งระบบ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะมาเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนแรกที่เกษียณจากที่ทำงานเก่า
0: ค่ะ
1: เหงาค่ะ
0: เหงาใช่ไหม
1: เพราะเราเคยทำงานก็เจ้านายเขาก็ให้มาสมัครที่นี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมาสมัครที่นี่แล้วมีความรู้สึกแบบว่าอยู่ไปสนุกกับงานเรามีอายุมันก็ไม่ใช่อุปสรรคการทำงานคนนู้นก็แม่คนนี้ก็แม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ
0: นี่ไม่แก่ด้วยเพราะว่าร่างกาย
1: เพราะว่าเราได้แบบว่าแต่งตัว
0: แต่งตัวอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ได้แต่งตัวและที่สำคัญนะคุณน้องค่ะมีเงินใช้ด้วยค่ะ
0: มีเงินใช้ด้วยขอถามต่อเลยว่ารายได้เป็นยังไงบ้างเรามีการบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่เราได้มาต่อเดือนในชีวิตหลังวัยเกษียณแบ่งเป็นก้อนๆยังไงบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ละเดือนเนี่ยพี่จะเอาเข้าบัญชีประจำของพี่เนี่ยเดือนละ 3,000
0: ค่ะ
1: เดือนละ 3,000 แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกค่ารถเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าที่เหลือเราส่วนมากจะเก็บซะมากกว่า
0: และอยากให้คุณป้านะคะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับในวัยปัจจุบันหรือว่าในวัยทำงานที่จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณว่าเขาต้องมีทริคยังไงในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมในชีวิตหลังวัยเกษียณบ้างคะ
1: คือก่อนอื่นเนี่ยพี่ง้อจะต้องบอกว่าวัยเกษียณของพี่เนี่ยถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะเหงานะคะและอีกอย่างนึงว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทุกท่านที่มีอายุหลังวัยเกษียณถ้าคิดอยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยที่เซ็นทราเราเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะเลี้ยงดูอย่างดีมีข้าวกิน3มื้อ
0: ค่ะ
1: นะคะมีงานให้ทำทุกวัน
0: เพราะฉะนั้นตอนที่คุณป้าเนี่ยมีรายได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็แนะนำคุณผู้ชมสักหน่อยว่าเราควรจะจัดสรรยังไงแล้วก็ควรที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออมยังไงมีชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
1: ก็คือแบบว่าไอ้อย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะ
0: ใช่ไ
1: หมแล้วแต่บุคคลแต่สำหรับป้าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ย 3,000
0: เก็บละ
1: เก็บละ 3,000 ก็แค่วันละ100เองใช่ไหมวันละ100 3,000 ใช่ไหมคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นค่ารถแล้วที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้งในบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพี่มีภาระอยู่สองคนใช่ไหมนี่ก็ต้องจ่ายค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: เก็บอย่างเดียว
0: ค่ะคุณป้าคะแล้วใครเป็นคนดูแลคุณป้าแล้วก็รับคุณป้าเข้ามาทำงานที่นี่คะ
1: คุณวิชิตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวพาเราไปร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตกันเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ค่ะ

0: ะคุณพิชิต
1: ค่ะ
0: คุณพิชิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะที่วันนี้พามาหาคุณพิชิตเลยขอบคุณค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการจ้างงานผู้สูงอายุของที่นี่นะคะ
2: ก็ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เพิ่งมาทำปี2ปีเราทำมาตั้งนานแล้วก็ร่วมโรงแรมเราก็น่าจะเกือบ40ปีซึ่งคนที่เกษียณแล้วสามารถทำงานต่อกับเราได้แต่ว่าเพิ่งมาเขียนเป็นตัวหนังสือกันว่าจะต้องมีกฎระเบียบอย่างไรเมื่อประมาณ2ปีซึ่งทำมาก่อนที่จะเขียนกันครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมัน
0: จุดเริ่มต้นปัจจุบันค่ะจากข้อมูลค่ะเราเห็นตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกับเรานี่อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่คะ
2: รวมตั้งแต่อายุ55จนถึง75ค่ะคร่าวๆโรงแรมในเครือของเราทั้งหมดประมาณ139ถึง140คนอันนี้คือหมายถึงกระจัดกระจายไปตามโรงแรมที่อยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยเรามีโรงแรมในเครือประมาณ 50-60 โรง
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที
2: ่ก็นับเป็นไม่ถึง 1% จากบุคลากรยอดรวมทั้งหมดก็ประมาณเลสเซว่า 1%
0: ค่ะชั่วโมงการทำงานของผู้สูงอายุนี้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับคนในวัยปกติคะ
2: ทีนี้เรื่องของชั่วโมงทำงานก็อีกตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เกษียณปุ๊บทำงานกับเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้างานเดิมเขาก็ยังทำต่อไปได้แต่ในอนาคตเรามีตัวแคมเปญมาอีก2ตัวเราเรียกว่าเป็นโอกาสทางเลือกกับคนข้างนอกที่จะมาหาเราหรือในอนาคตคนที่อยู่กับเราตอนนี้เรากำลังดีไซน์อยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนเช่นคุณสามารถเลือกวันทำงานที่คุณสะดวกสมมติว่าคุณบอกว่าคุณสะดวกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์อังคารคุณยุ่งคุณไม่อยากมาเสาร์อาทิตย์อยากหยุดเดือนลูกหลานได
0: ้
2: นั่นคือการดีไซน์สองก็คืออาจจะบอกว่า8ชั่วโมงไม่ไหวนะขอ5หรือขอครึ่งวันในอนาคตของคุณจะต้องมีการจัดตารางการทำงานแต่อยู่ในระหว่างการดีไซน์แต่ตอนนี้ออกมารองรับแล้วว่าจะมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้น
0: อ๋อก็คือยังไม่มีตอนนี้
2: วันทำงานได
0: ้ค่ะ
2: เลือกชั่วโมงทำงานได้แต่ค่าจ้างก็จะถูกตัดทอนไปตามส่วน
0: ก็ต้องให้มันเหมาะสมกันไปกับสิ่งที่ทางพี่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับลูกจ้าง
2: องค์กรที่เขาจะมีระเบียบปฏิบัติเอาไว
0: ้ค่ะจริงเรามีวิธีการดูแลสำหรับลูกจ้างที่อยู่ในวัยเกษียณยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะรองรับเขายังไง
2: ทีนี้เป็นความโชคดีขององค์กรนี้ลูกจ้างที่ทำงานเดิมกับเราต่อเนื่องกับเราคุณได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณเคยเป็นพนักงานประจำเพียงแต่ว่าอายุงานคุณเนี่ยมันถูกตัดเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่ค่ะ
2: จากกระบวนการหลังเกษียณ
0: ค่ะ
2: นอกนั้นเหมือนเดิมหมดเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่เซอร์วิสชาร์จเดือนเท่าไหร่เบิกค่าหยุกค่ายาวันพักร้อนสมมุติว่าคุณทำกับเรามา8ปีต่อไปเป็นปีที่10จากพักร้อนเดิมคุณได้7วันก็นับต่อให้คุณอีกเป็นครบ10ปีคุณได้10วันอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างต่อเนื่องให้หมด
0: ทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ชมอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในวัยนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวก็จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยการที่มีอาชีพที่เรารักแล้วก็ทำในชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงคะ
2: ถ้ามุมมองพูดถึงตัวเองด้วยก่อนปีหน้าเกษียณแล้ว อาจจะก็มีชีวิตตามปกติในการทำงานแต่ว่าแน่นอนที่สุดนายจ้างเวลาเขาจะจ้างลูกจ้างเนี่ยแน่นอนคือทำงานให้กับเขาได
0: ้
2: รักเขาซื่อสัตย์ต่ออาชีพในสิ่งที่คุณทำโอกาสมันก็จะมีให้กับคุณที่จะทำต่อแต่ในนั้นเป็นความโชคดีว่ากฎหมายมันออกมาละสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เขียนว่าลูกจ้างต้องเกษียณ60ในคู่มือพนักงานก็ออโตเมติกถึง60แล้วตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของนมพ.ส.ที่ทำงานเรื่องของการจ้างงานผู้เกษียณแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมาช่วยผู้สูงวัยในเรื่องของอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบมองว่าผู้สูงวัยในอนาคตในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: หลายๆประเด็นคงต้องตามกันต่อว่าจะมีอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้มีเสียงเข้ามาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมเองไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเขาเรียกอะไรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและกฎเกณฑ์เรื่องของภาษีได้ข่าวว่ามันจะมีแนวโน้มในทางที่ดีที่จะเอื้อต่อผู้สูงวัย มากขึ้น
0: ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสของผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะที่เราสามารถทำอาชีพที่เรารัก

0: ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้แล้วก็มีรายได้เก็บเพียงพอเพื่อที่จะมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณวิชิตมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตนะคะในช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณป้าค่ะซึ่งก็เป็นพนักงานในโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนเทิร์นเวิลด์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 60แล้วค่ะ
0: โอ้ถือว่า60แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ
2: ยังแข็งแรงจ้ะ
0: นี่คุณป้าทำอะไรอยู่คะตอนนี้
2: ตอนนี้ป้าก็ทำงานยืนเบรกฟาสต์จัดเบรกฟาสต์ตอนเช้าแล้วก็จัดร้านแล้วก็เตรียมของขึ้นเบรกฟาสต์ตอนเช้าของวันติดต่อของวันพรุ่งนี
0: ้
2: คือทำงานต่อเนื่องทำงานเตรียมไว้เลย
0: จริงๆแล้วอาชีพปัจจุบันที่คุณป้าทำอยู่เนี่ยแตกต่างไหมกับช่วงก่อนวัยเกษียณนะคะ
2: เมื่อก่อนป้าค้าขายนะเหนื่อยมากแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความรู้มีเจอมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะได้ความรู้มากมาย
0: ก็เหมือนว่าฝึกทักษะของเราในอาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยนะคะโอ้แล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยเกษียณก็อยากจะพักผ่อนพักร่างกายหรือว่าไปท่องเที่ยวแต่ว่าทำไมคุณป้ายังอยากมาทำงานอยู่อะคะ
2: เพราะว่าที่นี่เขาให้ความเป็นกันเองต
0: ่
2: อคุณป้าเยอะมากแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างค่ะ
0: ค่ะ
2: จนว่าเราอายุมากแล้วเขายังรับเราทำงานก็นับว่าเขามีพระคุณมากเลย
0: ค่ะ
2: เขาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับป้ามาก
0: ที่นี่มีสวัสดิการอะไร
2: มีเยอะเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มีสวัสดิการมีเซอร์วิสก็ให
0: ้
2: มีอาหารให้เราทานฟรี3มื้อมีข้าวทานเรียบร้อย
0: ดีเลยนะคะคุณป้าจะทำงานเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่จะอยู่ทำงานกี่ปีคะ
2: ป้าก็ขอเชฟเพราะว่าขอให้ป้าทำนานๆนะจนกว่าป้าจะไม่ไหวเชฟบอกได้เลยป้าทำไปเรื่อย
0: ๆก็คือแบบใจดี
2: จ้าเชฟก็ใจดีจ้า
0: ให้อิสระให้คุณป้าแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณป้ารักด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะได้ค่ะไงขอคุณป้านะคะแล้วคุณป้านั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำสิ่งที่รักต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: กับ1พนักงานค่ะที่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วก็เป็นพนักงานของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนชั่นเวิลด์กับคุณลุงไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไพโรจน์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 59ครับ
0: 59แล้ว
3: โอ้
0: ก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งป
3: ั
0: จจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะ
3: ปัจจุบันแผนกไดคลีนข้างนอกครับ
0: ไดคลีนข้างนอก
3: ครับไดคลีนมังซักผ้ารีดผ้า
0: ครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่า1วันในวันที่เรามาทำงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะ
3: ซักผ้าเรียงผ้ารีดผ้าครับครับผม
0: แล้วก่อนหน้านี้เราทำด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
3: ด้านนี้ครับทำด้านนี้อยู่แล้วครับ
0: ทำอยู่แล้วเพราะฉะน
3: ั้
0: นทักษะที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วทำมาปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดนะครับย้ายมา
0: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดแล้วก็ย้ายมาเลย
3: ย้ายมาเลยครับ
0: คุณลุงคะแล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยสูงอายุวัยเกษียณเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างคุณเห็นข้อดียังไงของการมาทำงานคะ
3: การทำงานการออกกำลังกายอีกด้านหนึ่งนะครับต
0: ื่
3: นเช้ามาสายพบเพื่อนฝูงเยอะแยะได้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องการนะครับดีมากครับในการทำงานครับ
0: อีกทั้งมีรายได้ประจำด้วยใช่ไหม
3: ค
0: ะงั้นคุณลุงเนี่ยได้มีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนยังไงพอได้รายได้ประจำมาในแต่ละเดือนนะคะ
3: อ๋อส่วนหนึ่งเขาก็ฝากเก็บธนาคารให้ลูกสาวเองครับลูกสาวกำลังอยู่ม.4 ครับ
0: ก็คือใช้เง
3: ิน
0: ส่วนหนึ่งนะคะเก็บด้วยแล้วก
3: ็
0: ใช้จ่ายด้วยนะคะคุณลุงตั้งเป้ายังไงบ้างว่าจะทำงานอีกกี่ปีคะ
3: คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะทำไม่ไหวนะ
0: อะไรที่บ่งบอกว่าคุณลุงจะทำไม่ไหวอยากรู้อยากทราบ
3: ก็ไม่ทราบนะฮะอนาคตข้างหน้า
0: อนาคตข้างหน้าอยู่ที่สุขภาพของคุณลุงด้วยใช่ไหมคะนี่ก็ต้องก็ต้องให้คุณลุงนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับอาชีพที่ถนัดแล้วก็ทักษะที่คุณลุงนั้นได้ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุง
3: ขอบคุณครับ
4: ยายชื่อประภัยค่ะตอนนี้อายุคุณยาย73ปีค่ะทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอยู่ในนี้ค่ะปรุงอาหารนะคะคุณยายมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีมันได้ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะย้ายมาจากลาดพร้าวค่ะคุณยายเกษียณแล้วคุณยายก็มาของานที่นี่ทำค่ะคุณยายทำงานแล้วสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เหงาอยู่บ้านไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้เงินเดือนจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวอะค่ะ
0: การจ้างงานสำหรับผู้เกษียณนะคะนอกจากทำให้ผู้สูงอายุ

นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นการคลายเครียดนะคะไม่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่อเมื่ออยู่บ้านเฉยๆมาเจอกับสังคมในวัยทำงานก็เกิดการออกกำลังแล้วก็เกิดทักษะในอาชีพด้วยค่ะจะเห็นว่ามีอาชีพที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสรรได้แล้วก็เลือกให้ถนัดกับวัยรวมไปถึงความถนัดของตนเองอีกด้วยค่ะ

0: การงานผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้เราจะไปติดตามมุมมองรวมไปถึงนโยบายแนวทางในการจ้างงานผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุกันค่ะ
1: ผู้สูงอายุหลังเกษียณเนี่ยจะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่จะถือว่าเป็นผู้มีรายได้ที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยก็จะมีพนักงานขับรถแม่บ้านคนสวนคนยามนะครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีความสามารถ professional หน่อยก็คือกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษากลุ่ม engineering นะครับกลุ่มพวกนี้เมื่อเลิกงานจ้างอะไรของเอกชนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ้างเป็นที่ปรึกษานะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะเป็น2กลุ่มในส่วนของรัฐบาลนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับพลเอกณรงค์พิพัฒนาไสให้กระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะครับมติครม.8พฤศจิกา59รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน4มาตรการก็คือมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับมาตรการในส่วนที่2ก็คือมาตรการที่อยู่อาศัยมาตรการสินเชื่อมาตรการเรื่องการออมมีบำนาญมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุเนี่ยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกเป็น E นะ E6 E6 นี่คือการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำแล้วก็จ้างงานคนพิการเป้าหมายเนี่ยผู้สูงอายุทั้งประเทศนะครับทำงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยอยู่3,900,000 คนใน3,900,000เนี่ยเราก็กำหนดนโยบายใน E6 ไปว่าโดยท่านรองนายกสมคิดเนี่ยนะฮะท่านมาเป็นเรื่องประชารัฐในเรื่องของการจ้างงานก็ให้เรากำหนดว่าเราสมควรจะจ้างเท่าไหร่เนี่ยนำร่องในปี60ดังนั้นเราก็กำหนด 39,000 ก็คือ 1% นะครับเพื่อนำร่องในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยังมีมาตรการที่มาช่วยเสริมให้กับบริษัทห้างร้านเอกชนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการเราร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็มีโรงงานมาเข้าร่วมกับเราเยอะแยะมากมายเลยรัฐบาลก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นมาตรการเชิงบวกก็คือถ้าบริษัทห้างร้านใดจ้างงานผู้สูงอายุก็จะลดหย่อนภาษีให้2 เท่าและในตรงนี้ในเชิงนโยบายก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายในการจ้างงานผู้สูงอายุขยายเพิ่มขึ้นก็คือให้จ้างผู้สูงอายุได้ถึง70 ปีนะครับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลถึงวันนี้เนี่ยผลการขับเคลื่อนงานที่เราบูรณาการกันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรที่เราขับเคลื่อนงานร่วมกันบูรณาการอีก18 องค์กร4 กระทรวงเนี่ยนะครับได้วันนี้เนี่ยประมาณ36กว่าละดังนั้นในปีนี้เนี่ยเป้าหมายจะเกินนะครับแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าบริษัทต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเราก็คือบริษัทอีเกียก็ประกาศรับผู้สูงอายุแล้วนะครับบิ๊กซีก็เข้ามาละบิ๊กซีก็จ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเห็นง่ายๆก็คือ C8 Book Center นะครับโรงงานบะหมี่ชอเฮงเครือเซ็นทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริษัทยามผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับเดินไปได้เลยที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็จะเปิดลงทะเบียนตามที่เรามีความถนัดความต้องการนะครับส่วนที่2ก็คือเว็บไซต์ในของกระทรวงแรงงานก็คือจัดหางานนะครับท่านก็เข้าไปสมัครงานในเว็บไซต์บริษัทก็จะแมทชิ่งงานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรมจัดหางานกับเราก็ทําควบคู่กันไปแล้วเราก็ส่งบัญชีรายชื่อนี้ให้กับบริษัททางร้านก็คือสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าก็จะแมทชิ่งงานแล้วก็เพิ่มงานขึ้นได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าในส่วนบิ๊กซีเนี่ยท่านเดินไปที่สาขาได้ทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่มีสาขาอยู่ครับก็อยากจะฝากให้ทางภาคเอกชนนะครับวันนี้เนี่ยในนโยบายมาตรการเร่งด่วนในการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเป็น

0: คนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่มาจ้างงานผู้สูงอายุในมาตรการเสริมของรัฐบาลที่จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าซึ่งวันนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยสามารถไปรองรับได้เลยนะครับถ้าไม่มีถ้าต้องการตำแหน่งงานที่ท่านไม่ได้ประกาศรับเองเนี่ยก็เชิญชวนไปแจ้งที่เรามาได้เลยครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุและที่จัดหางานทุกจังหวัดจะมีบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครงานไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคราชการที่เราดำเนินการเคลื่อนอยู่ก็สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรครับให้พวกเรามาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
1: การสนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะและสิ่งที่ผู้สูงอายุเห็นพ้องต้องการก็คือว่าการที่เราสามารถทำอาชีพที่ตนถนัดในชีวิตหลังวัยเกษียณก็จะเป็นการลดภาระของลูกหลานในครอบครัวได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในวัยเกษียณ Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

บกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่าง

0: างใดจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่ผมนี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้าม

0: ที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็นแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้น
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็ม มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ

0: ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แกล้งในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: อาบานเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลา
1: เลย
0: พุ่งตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะว่าหนูเก่งเลยเน
1: า
0: ะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัย ไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอก

0: ไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะไ
1: ม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
0: เนี่ย

0: นี่ยมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อของประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักสายแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หนึ่งสองสาม
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำอะนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณเนี้ยคือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์22ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว47
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงส

0: สวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
1: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
2: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
1: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
3: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
1: กากน้ำตาล10ลิตร
3: เนี่ยเสร็จแล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกได้คล่อง3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
4: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตัวผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตัวผู้กับตัวเบียร์มาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มาก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

อดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันตอนเนี้ยเมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันวันหรือเป็นปีปีแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและ

เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะมีน้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเทียมทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะ

ทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตรงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็มีเป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวขึ้นไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดเลยอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมา

0: แก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านยังมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงัก ไม่มี

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นพระศกนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: พูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับและยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการไหนที่จะดีที่สุดในการรับมือในเชิงนี
1: ้คือมันมีงานอันหนึ่งอย่างตอนที่หมอทำเรื่องของต้นทุนชีวิตนะ
0: ครับ
1: จริงๆเท้าความว่าเรื่องนี้นี่หมอพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะ
0: ครับ
1: หมอเข้าใจว่าตอนนั้นที่หมอเริ่มพัฒนาเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่มีย
0: ังไม่มาเลย
1: หรือถึงมีก็มีคือสื่อนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ระบบดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนก็มีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีให้เห็นแล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ฮอตเท่าปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่มีการเอาไปใช้ในแง่ร้ายๆหรือว่าโซเชียลมีเดียกระหน่ำแจ้งเกิดกระหน่ำทีเดียวลงนรกไปเลยอะไรอย่างนั้นมันไม่มีภาพแบบนั้นมันไม่มี
0: ครับ
1: ตัวชี้วัดอันหนึ่งในงานต้นทุนชีวิตที่เราทำเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสื่อเราพูดถึงเลยว่า อย่างต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกพลังบวกว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
0: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเลยฮะ
1: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับครูเป็นประจำหมอเอาแค่2อันนี้มาขยายผลนิดนึงนะแล้วปรากฏว่าตอนที่เราไปสำรวจใน40กว่าตัวชี้วัดเนี่ยในพลังครอบครัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เราทำการสำรวจทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวชี้วัดฉันพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกตัวเองในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
0: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
1: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะรู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอะไรนี่มีตลอดเลยสมมติว่าเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทำคล้ายๆถูกรังแกทางไซเบอร์